0: ฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระรอกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงอาวุธเข้าใส่เรือพณิชย์3ลำบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ EV เสียหลักตกทางด่วนศรีรัตน์ในช่วงถนนจันทร์ทับรถจักรยานยนต์เสียหายมีผู้บาดเจ็บ2รายสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
0: องบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมแถลงกองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเพื่อลงโทษอย่างรุนแรงที่อิหร่านพุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่มีลูกเรือผู้บริสุทธิ์ปฏิบัติงานอยู่ในเส้นทางเดินเรือสากลโดยเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำนั้นถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นทั้งนี้เซนคอมได้โพสต์ผ่าน X ถึงการโจมตีของสหรัฐเพื่อตอบโต้อิหร่านครั้งนี้โดยระบุว่าการแสดงท่าทีก้าวร้าวของอิหร่านนั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความชอบธรรมอันตรายและเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนด้านกาตาร์และซาอุดิอาระเบียต่างก็ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวเช่นกันโดยแต่ละประเทศระบุว่าเรือน้ำมันของตนถูกโจมตีขณะที่แล่นผ่านหรืออยู่ใกล้กับบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถยนต์ EV รถไฟฟ้าเสียหลักตกลงจากทางด่วนพิเศษศรีรัตน์ขาออกมุ่งหน้าบางโคลช่วงบริเวณซอยเจริญราษฎร์ซอย3จุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณใกล้กับช่วงแยกตัววายก่อนลงถนนจันทร์เจ้าหน้าที่รุดเข้าตรวจสอบสภาพรถยนต์ EV พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าทับรถจักรยานยนต์1คันโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายแรกเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเซนหลุยส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ EV อีกรายเป็นชายกู้ชีพโรงพยาบาลเลิศศิลป์ได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: โอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมชาวออสเตรียได้เปิดใจครั้งแรกหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างเป็นทางการโดยอดีตกุนซือคริสตันเพเลพร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะพาทีมเจ้าป่ากลับไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับกาสเนอร์วัย51ปีได้สร้างชื่อจากผลงานการคุมคริสตันเพลเลตคว้าแชมป์ FA ครับก่อนจะต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับยุโรปด้วยตำแหน่งแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลนี้ก่อนที่เจ้าตัวจะอำลาทีมเซลเฮิร์สปาร์คหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาทั้งนี้กาสเนอร์ทำสถิติกลายเป็นกุนซือคนที่5ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2025เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาชนะทีมชาติอียิปต์3-2ขณะที่อีกคู่ในรอบเดียวกันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชนะโดนเตะจุดโทษทีมชาติโครเอเชีย4-3หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที0-0ส่งผลให้อาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าไปพบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปโดยโปรแกรมฟาดแข่งจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศฟิลิปปุกเกอร์อลีอาซิมนักเทนนิสชาวแคนาเดียนมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการแพ้โนวัคโยโควิชคู่แข่งมือ8ของโลกและเป็นมือ7ของรายการจากเซอร์เบีย2-3เซต สกอร์6ต่อ7ทาเบรก10ต่อ12 6ต่อ3 3ต่อ6 7ต่อ6ทาเบรก7ต่อ4และ6ต่อ7ทาเบรก4ต่อ10สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
11: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ญชาการทหารบกตรวจความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเน้นความพร้อมและความสง่างามอย่างสมพระเกียรติทั้งนี้พระมหาพิชัยราชรถใกล้เสร็จแล้ว 100% เตรียมซ้อมริ้วขบวนสิ้นเดือนตุลาคมนี้กองทัพบกยันชัดเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยฝ่ายกัมพูชาควรตรวจสอบวินัยกำลังพลตนเองชี้ไม่ควรปรับปรำโดยไร้หลักฐานกกต.มีมติรับรองชัดชาติเป็นผู้ว่ากทม.พร้อมปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยาพ่วงสก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยาคาดสำนักงานกกต.จะให้ผู้ได้รับประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองตั้งแต่วันนี้มทบ.11ตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสโอกาสนี้หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมครั้งนี้ด้วยน้ำมันลดแล้วดีเซลเบนซินลดสูงสุด2.56 บาทต่อลิตรมีผลวันนี้จีนอ่วมฤทธิ์พายุไต้ฝุ่นไมซักก่อฝนถล่มน้ำท่วมหนักดับรวม12เตรียมรับมือทอร์นาโดไต้ฝุ่นบาวีเหตุระเบิด2ครั้งซ้อนเขย่ากรุงดามัสกัส78รับประธานาธิบดีมาครงเยือนซีเรียพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานในช่วงเช้านะครับรายงานตัวคุณผู้ฟังเช่นเคยคุณมาณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับก็ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในเช้าวันนี้นะครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่าง
1: กับคุณโอ๊ตไฮโรนะครับคุณทองมีขันสารัตน์เนี่ยนะฮะ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์ครับ
1: คุณลาวคงเจียมครับ
0: คุณปี้ลูกแม่ล่าครับ
1: ครับแล้วก็ทราบว่าคุณมารินีน้อยสะอาดเนี่ยก็ติดตามดูอยู่เนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับคุณบัวลอยบัวพรหมมีคุณปลาหนั่นนะฮ
1: ะ
0: ทักทายมาจากกรุงเก่านะครับนี่นะฮะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธอยู่กลางสัปดาห
1: ์ใช่ครับ
0: ทำงานมา2วันแล้วก็ทำอีก2วันก็ได้พักผ่อนกันนะครับทุกๆวันก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตและการทำงานครับในช่วงปลายปีนี
1: ้
0: นะครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนธันวาคมก็จะมีพระราชพิธีสำคัญ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับที่ปวงชนชาวไทยจะได้ติดตามแล้วก็จะได้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้นะครับปีนี้กำหนดวันที่14ถึง19ธันวาคมเป็นกำหนดประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและก็เป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันทุกฝ่ายจึงต้องเตรียมงานพระราชพิธีให้มีความพร้อมสูงสุดแล้วก็มีความสง่างามสมพระเกียรติโดยเฉพาะในวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงมีริ้วขบวนที่1ที่2และที่3ในเวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีที่เป็นทางการเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืน22:00 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นในช่วงเช้านะครับเวลา8:00 นของวันพุธที่16ธันวาคมจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐินะครับและอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนที่4และในวันที่17ธันวาคมมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิส่วนในวันศุกร์ที่18ธันวาคมนะครับจะเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนริ้วขบวนที่5ในแล้วก็โดยริ้วขบวนที่5เนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในวันเสาร์ที่19ธันวาคมเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6ครับ
0: ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประกอบด้วย6ริ้วขบวนหลักนะครับโดยริ้วขบวนที่1เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนที่2อัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้จะมีความยิ่งใหญ่ที่สุดมีกำลังพลฉุดชักราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ริ้วขบวนที่3เป็นริ้วขบวนที่มีการเวียนพระเมรุมาตรนะครับก่อนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานครับ
1: ครับแล้วก็ส่วนริ้วขบวนที่4นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมราชอัฐิพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับจากนั้นริ้วขบวนที่5นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6เป็นการอัญเชิญพระบรมราชเป็นการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นทหารม้านำตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังพระสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้งสองแห่งครับ
0: เมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ได้ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรมพลาธิการทหารบกโดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการซักซ้อมแล้วก็ความพร้อมในทุกด้านกรมพลาธิการทหารบกจัดกำลังพล276นายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญเครื่องสูงพระราชอิสริยยศอาทิธงสามชายประตูหน้าผู้เชิญและผู้คุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดอินพรมเชิญจามรคนหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำแล้วก็บังแทรกรวมทั้งสิ้น5ริ้วขบวนครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกและคณะเนี่ยท่านได้มอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งทั้งหมดก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติทุกประการจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านได้ทำการตรวจเยี่ยมการซักซ้อมที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของกรมพลาธิการทหารบกพร้อมให้กำลังใจแล้วก็ขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในความถูกต้องตามราชประเพณีควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตลอดห่วงของการฝึกซ้อมและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ได้อย่างเต็มกำลังและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
0: ซึ่งภายหลังจากการตรวจเยี่ยมผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้ๆท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกถึงการเตรียมความพร้อมของกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับซึ่งมีความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงราชรถและราชยานต่างๆรวมทั้งหมด5แบบด้วยกันก็ได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยานราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาตร3ลำคาญ2องค์ซึ่งมีหน้าที่ในการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ราชรถน้อยแล้วก็เครื่องประกอบในพระราชพิธีครับ
1: ครับครับครับความพร้อมนะครับของพระมหาพิชัยราชรถขณะนี้ในส่วนงานของกรมสรรพวุฒิทหารบกก็บูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเกือบครบถ้วน 100% แล้วเนี่ยนะครับส่วนเวชยันตรราชรถเนี่ยก็ได้ดำเนินการเกือบเสร็จแล้วทั้งหมดเช่นกันนะครับโดยราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นการใช้สนามแม่เหล็กเพื่อเป็นการตรวจสอบความแข็งแรงบนชิ้นงานโลหะนะครับแล้วก็มีผู้ชำนาญการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างที่เป็นเหล็กและได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ต่างๆเป็นอย่างดีทุกครั้งนะครับซึ่งจะสำรวจนะครับไม่จากการสำรวจเนี่ยก็ไม่พบความบกพร่องความผิดปกติแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะและในภาพรวมขณะนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนครับ
0: พลตรีพานุยังกล่าวย้ำนะครับว่ากรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนที่เป็นเหล็กแล้วก็เป็นไม้ตลอดการใช้งานราชรถทุกองค์เสมอมามีการตรวจสอบความพร้อมอย่างสม่ำเสมอและในอนาคตก็จะมีการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานของราชรถทุกองค์มีมาอย่างยาวนานแต่คาดว่าคงไม่จำเป็นจะต้องปรับปรุงเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับเนื่องจากมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วรวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมศิลปากรโดยเฉพาะสำนักงานช่าง10หมู่ที่มีการดำเนินการตลอดจึงทำให้เชื่อมั่นนะครับว่าการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีครั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชรถต่างๆจะมีความพร้อมแน่นอน 100% โดยการบูรณะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ครับก็พร้อมกันนี้นะครับกองทัพบกยังได้ดำเนินการซักซ้อมนะครับการฉุดลากราชรถเนี่ยนะครับควบคู่ไปกันด้วยเนี่ยนะฮะทั้งในพื้นที่ของกรมสรรพวุฒิทหารบกและนอกพื้นที่ก็คือสนามบินเล็กของกองทัพอากาศซึ่งจะมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมจำนวน6ครั้งนะครับแบ่งเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งแล้วก็ซ้อมย่อยอีก4ครั้งในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับ
0: ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวขอบคุณและก็ชื่นชมความทุ่มเทของกำลังพลทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจบูรณปฏิสังขรณ์ร่วมกับกรมศิลปากรพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นกำลังใจแก่กำลังพลของกรมสรรพวุฒิทหารบกด้วยนะครับกรมสรรพวุฒิทหารบกก็ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็บูรณะโครงสร้างราชรถราชยานพระยานมาตรรวมถึงเครื่องประกอบต่างๆทั้งด้านความแข็งแรงมั่นคงระบบกลไกการเคลื่อนที่แล้วก็การชักลาก เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์งดงามแล้วก็สมพระเกียรติในพระราชพิธีสำคัญของชาติไทยเรา
1: ครับคุณผู้ฟังครับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความใส่ใจของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญต่อทั้งการเตรียมความพร้อมของพระราชพิธีให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแบบราชประเพณีและสมพระเกียรติตลอดจนการดูแลขวัญกำลังใจดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายซึ่งต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติภารกิจสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของชาติด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่แวะเข้ามาชมในขณะนี้คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานี
1: ครับ
0: คุณใหญ่แอ๋วเนี่ยจากวัดสะเก็ดกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แวะมาให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไปดูเห็นก็ว่าจะมีการจัดงานนะฮะไทยแลนด์ดิฟเฟนซ์นะครับในวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ก็แปลว่าเริ่มวันนี
1: ้
0: นะครับไปจนถึงมะรืนนี้นะครับมีการจัดงานไทยเดฟ EX 2026นะ Thailand Defense IndustryExhibition 2026นะครับที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานครับการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่กระทรวงกลาโหมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็นักวิจัยที่จัดงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะครับเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีทหารแล้วก็ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Power of Self-Reliance นะครับโดยมุ่งเน้นการแสดงนวัตกรรมยุทโธปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีป้องกันประเทศจากฝีมือคนไทยนะครับเพื่อที่จะผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมความมั่นคงระดับภูมิภาคครับ
1: ก็เน้นนะครับว่าเป็นงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคนไทยโดยเฉพาะนะครับมีนิทรรศการการจัดแสดงอาวุธที่ผ่านมาในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของบริษัทชาติต่างๆนะครับแต่ว่าในปีนี้นโยบายของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องของนโยบายการผลักดันนวัตกรรมทางทหารของประเทศก็เป็นการลดการพึ่งพาจากนอกประเทศนั่นแหละครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพลโทพงศักดิ์หมื่นกล้าหารรองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกรับการเยี่ยมคำนับนะครับจากเสนาธิการกรมการทหารสื่อสารกองทัพบกฟิลิปปินส์นะครับเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกฟิลิปปินส์ครั้งที่7ในโอกาสนี้ก็ได้มีการหารือในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับระหว่างกองทัพบกไทยและก็กองทัพบกฟิลิปปินส์เช่นการจัดทำแผนความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะ5ปีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มเติมและการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นต้นครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่7เนี่ยนะครับเป็นการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกฟิลิปปินส์นะครับปีนี้นะครับจัดการประชุมขึ้นก็คือไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมนะครับในส่วนของวันที่6ถึงวันที่10กรกฎาคมโดยมีทางด้านของพลตรีพงษ์สรรจันทร์สอนผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยเขาก็จะมีกิจกรรม3กิจกรรมในลักษณะด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระดับโลกระดับภูมิภาคระดับประเทศรวมถึงระดับกองทัพด้วยเนี่ยนะครับควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือและการศึกษาแนวโน้มของการนํา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และก็เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไปด้วยนะครับรวมถึงมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสาธิตการป้องกันและการตอบสนองเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการศึกษาดูงานในสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็จะมีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับโรงเรียนนายร้อยฟิลิปปินส์ในอนาคตต่อไปครับ
0: ครับการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้ง2กองทัพ
1: ใช่ครับ
0: นะครับควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพมิติไซเบอร์แบบรอบด้านนะครับเช่นด้านกำลังพลด้านการข่าวหรือว่าข่าวกรองไซเบอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านการรักษาความมั่นคงและการปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณแหกคุณบุญยฤทธิ์เข้ามาชมด้วยนะ ยามเช้าเนี่ยฝนตกเดินทางให้ระมัดระวังไว้อย่างนั้นนะฮะ
1: ครับผม
0: นี่นะครับ
1: น
0: ี่แล้วก็คุณหนูนาหมื่นราชานิจากร้อยเอ็ดคุณวันนาด้วยนะครับ
1: นี่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ฟังครับอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะครับช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะอย่างวันนี้นะครับถ้าเราดูจากตัวเลขคุณสุธีคุณผู้ฟังครับการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะเจอมากขึ้นนะครับในพื้นที่ของภาคอีสานนะ
0: ครับ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บางส่วนก็อยู่ที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: ครับในช่วงนี้เมื่อมีฝนตกลงมาก็อาจจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับเช่นน้ำป่าไหลหลากเรืออะไรต่างๆนี่นะครับกองทัพบกคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนก็ตรวจความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยครับจากความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกนะครับในการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อวานนี้ที่มณฑลทหารบกที่11พลโทชาญชัยร่มเย็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ประจำปีก็ประมาณ2569นะครับโดยมีพลตรีสิทธิจักรร่มโพชีนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ให้การต้อนรับนะครับในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อตรวจสอบประเมินผลในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกให้มีความพร้อมแล้วก็สำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่11ครับ
1: ครับก็ท่านไปดูในหลากหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของเพลิงไหม้เรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับมีรถครัวสนามด้วยนะ
0: คร
1: ับชื่อนี้ได้ยินก็รู้ว่ามีของอร่อยแน่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือหมวดทางน้ำต่างๆเขามีการบูรณาการความร่วมมือกับทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรวมถึงเทศบาลนครปากเกร็ดด้วยนะครับก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับ
0: ครับขอบคุณกองพันทหารสารวัตรที่11ด้วยนะครับ ที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอกาสนี้หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนก็ได้มอบนโยบายด้านการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570เพื่อภารกิจช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกันแล้วก็กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจแก่กำลังพลที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนจะนำแนวทางการปฏิบัติและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการนะ
1: คร
0: ับให้ได้ทราบต่อไปด้วย
1: อันนี้ก็เป็นพื้นที่ชั้นในนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมณฑลทหารบกที่11เดี๋ยวเราลงใต้ไปดูเรื่องของความมั่นคงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังคุณสุธี
0: คร
1: ับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชขออภัยนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเขายังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มจากการพูดคุยกันเนี่ยนะครับจากเบาไปหาหนักก็ควบคู่ไปกับหลักนิติธรรมแล้วก็การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมนะครับประกอบด้วยกองร้อยทหารพรานที่4309หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43มีในส่วนของสถานีตำรวจภูธรปัตตานีหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับเขาร่วมกันบังคับใช้กฎหมายตามหลักสากลเนี่ยนะครับก็สามารถควบคุมตัวของนายสาการิยานะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการนำไปสู่การควบคุมตัวนะฮะในพื้นที่ของอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับก็พบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวนี้เป็นบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงซึ่งมีพฤติการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2569จากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วแล้วก็ผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นเสียชีวิต2รายก็คือนายมุสลิมเจมาะแล้วก็นายรออัสมีดอละโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องกระทั่งศาลจังหวัดปัตตานีได้อนุมัติหมายจับและขยายผลสู่การติดตามจับกลุ่มครั้งนี้เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายครับ
1: ครับก็ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเข้าร่วมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ในวันนี้นะครับพุธที่8กรกฎาคมเวลา 8:00 น.นะครับหน้าบริเวณเขื่อนรัชประภาที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: ครับในช่วงเช้าเลยเนาะ
1: ถูกต้องครับ 8:00 น.
0: เป็นต้นไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ ะครับขอบคุณคุณผู้ฟังและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเวลาหมดเวลาผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญยาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่น

ื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: Cities tell so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
7: All right, okay.
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกรณีปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
10: เช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากนั้น 10:30 นจะมาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่เวลา 9:00 นในประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ทำเนียบรัฐบาลสำนักงานปปช.ร่วมกับสำนักงานปปท.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปที่กรมศุลกากรเขตคลองเตยได้แก่โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมทางศุลกากรและโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทดแทนและเพิ่มเติมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีเป็นประธานเพื่อติดตามและกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธที่กระทรวงมหาดไทยขณะที่เวลา 11:00 นกรมศุลกากรจะจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือไทยสหราชอาณาจักรด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่กรมศุลกากรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
11: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าว
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

อาจและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
3: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
3: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
2: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
3: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
8: แม่อารมณ์ดี
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทปลายกรกฎาคมนี้ได้ดอกเบี้ยดีความมั่นคงสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสุก
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเริ่มซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มปลายเดือนกรกฎาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีน้ำตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจัดจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความมั่นคงสูงเพื่อให้คนไทยสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดจนนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโดยรูปแบบของการออมคือพลัสทุกเดือนมีการจำหน่ายในทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงพลัสผลตอบแทนโดยดอกเบี้ยที่จูงใจพลัสตลาดรองซึ่งเป็นกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนถึงราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสโดยจะเริ่มจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงิน 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและอีกช่องทางคือช่องทาง Bond Connect Platform โดยสามารถซื้อจองผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาทและซื้อจองขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งมีเพียงแค่บัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อบอนด์ออมพลัสได้ในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: นายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเผยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออกคำสั่งให้2โรงงานจัดการของเสียที่จังหวัดสระบุรีหยุดประกอบกิจการภายหลังจากสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจากการตรวจสอบบริษัทแรกพบปัญหาการจัดการน้ำขออภัยค่ะพบปัญหาการจัดการน้ำชะจากหลุมฝังกลบของเสียอันตรายและไม่อันตรายรวมไปถึงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่จึงสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการเฉพาะในส่วนที่หลุมฝังกลบของเสียอันตรายทันทีขณะที่บริษัทที่2มีพฤติกรรมเข้าข่ายขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตลักลอบติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมรวม210แรงม้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังพบการลักลอบฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหลังการคัดแยกการกองเก็บวัสดุภายนอกอาคารและมีการระบายน้ำออกนอกบริเวณโรงงานจึงสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งโรงงานทั้งหมดเพื่อเร่งแก้ไขปรับปรุงการประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปและช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: กองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลายระลอกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำได้รับความเสียหายหนักบริเวณช่องแคบฮอร์มุซในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการโจมตีอิหร่านของสหรัฐล่าสุดนี้ถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามร่วมกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดเพื่อตอบโต้การกระทำดังกล่าวของสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศยกเลิกการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรที่เคยอนุญาตให้อิหร่านสามารถผลิตจำหน่ายและส่งออกน้ำมันรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่การประชุมสุดยอดนาโต้วันแรกที่กรุงอังการาของทูเคียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวตำหนิและรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อนาโต้ในหลายประเด็นทั้งเรื่องการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของยุโรปสงครามรัสเซียยูเครนและอนาคตของเกาะกรีนแลนด์อัญชลีศิลปาชัยรายงาน
3: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็เท่านั้นแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่โอ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: เลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินเลยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้นน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
0: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกชูจุดแข็งทั้งที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพกองทัพพร้อมแสดงความมั่นใจประเทศไทยมีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้คุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการนี้พลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานเพื่อสนับสนุนและปกป้องอธิปไตยของไทยด้วยนวัตกรรมที่พึ่งพาตนเองได้โดยมุ่งเน้นเป็นเวทีกลางให้แสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนงานด้านวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดการผลิตและการใช้งานจริงพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมไม่ใช่แค่การป้องกันประเทศแต่ยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองสำหรับประเทศไทยเรื่องของการป้องกันประเทศไม่เพียงแค่เสริมสร้างความมั่นคงแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยโดยประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตและมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศทำให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเข้ามาเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้สรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
1: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคพยาธิใบไม้ตับจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดและมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่หากกินดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาปลาหมกไฟปลาร้าซึ่งปลาในประเทศไทยที่พบว่ามีตัวอ่อนพยาธิเช่นปลาสิวปลาสร้อยปลาขาวปลาตะเพียนอาการระยะแรกมักจะไม่มีอาการแต่เมื่อมีพยาธิสะสมมากเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดแน่นท้องเจ็บบริเวณชายโครงขวาอาการออกร้อนบริเวณหน้าท้องถ้าปล่อยไว้นานจะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดีตัวเหลืองตาเหลืองตับโตมีไข้บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับและอาจตายได้การรักษาทำได้โดยการไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องหลังจากถ่ายพยาธิแล้วต้องไม่กลับไปกินปลาดิบอีกเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพยาธิใหม่ทั้งนี้การป้องกันทำได้ดังนี้ปรุงสุกกินอาหารประเภทปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน 100% เลี่ยงเมนูปลาดิบทุกชนิดสุขอนามัยในการขับถ่ายถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเสมอเพื่อตัดวงจรของพยาธิไม่ให้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำรักษาเมื่อพบว่าติดเชื้อหากเคยมีประวัติการกินปลาดิบควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระปีละ1ครั้งโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจ พื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 เมก

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกคว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้นประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13.8 ล้านหัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
2: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปลรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15 ล้านกว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4 ล้านกว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและก็นาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: หลังจากเลี้ยวซ้ายตามรถคันหน้าตอนแรกเข้าใจว่าเรียกเพราะป้ายทะเบียนลาวจึงให้ตรวจสอบแต่ตำรวจกลับแจ้งว่าทางนี้เป็นทางด่วนตรงไปได้อย่างเดียวเลี้ยวไม่ได้พอถามถึง2 ครั้งว่าทำไมถึงเลี้ยวไม่ได้เจ้าหน้าที่กลับบ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามตรงๆแต่เปลี่ยนมาแนะนำเส้นทางไปที่พักให้แทนสุดท้ายตำรวจบอกว่าปรับไม่เกิน 4,000 บาทเลยขอความเห็นใจตำรวจจึงลดเหลือ500บาทและยอมจ่ายไปโดยไม่ได้ออกใบสั่งให้ทั้งนี้สถานีตำรวจนครมักกะสันไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟสัญญาณจราจรภายในป้อมจราจรเท่านั้นและไม่ให้ปฏิบัติงานในภาคสนามและให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7 วันโดยจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบในภายหลังกฟผ.จับมือสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมปลุกกระแสเล่นใบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กลายเป็นสนามแข่งขันเรือใบระดับประเทศคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
4: บรรยากาศที่เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.จับมือกับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนรมิตอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาที่ได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยให้กลายเป็นมหากรรมเรือใบสุดยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่4-8 กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานประเภทต่างๆพร้อมด้วยโครงการเด็ดเอาใจเยาวชนอย่างแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นที่ดึงเยาวชนกว่า240คนมาติวเข้มทักษะชีวิตและกีฬาจากโค้ชทีมชาติไทยและในวันนี้เวลา 8 นาฬิกาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบพร้อมกับพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬารวมทั้งเป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาและการท่องเที่ยวไทยที่น่าติดตามสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: มณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมมอบด้วยใจเติมรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยการนำพันกบมองให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจทำกิจกรรมมอบด้วยใจเติมรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับประชาชนบูรณาการร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายนำพันกบจำนวน 3,000 ตัวมามอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนได้นำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารภายในครอบครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายรวมถึงสร้างรายได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเพิ่มปริมาณผลผลิตและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและราษฎรในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนได้กล่าวขอบคุณประมงจังหวัดเชียงรายและคณะรวมถึงกำลังพลจิตอาสาที่ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นใดโดยทหารยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ผิดต้องรับโทษยืนยันว่าไม่กระทบเส้นทางการบินไปออสเตรเลียสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
7: เร่งรีบต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก้ลม
8: บำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
8: อมแล้วชื่นใจ
9: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมได้ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนว่าขณะนี้ยังคงอยู่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงสอบสวนทางวินัยของทางบริษัทซึ่งทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งทางการออสเตรเลียไม่อนุญาตให้พนักงานที่ถูกควบคุมติดต่อกับบุคคลภายนอกทั้งนี้ CEO การบินไทยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินออสเตรเลียหรือไม่นายชายยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับส.ส.ภาวุฒิพรรคประชาชนขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลการเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมย้ำว่าไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีที่มีการนำเอกสารหลักฐานเข้าที่แจ้งต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโดยมีวงเงินกว่า28ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วกว่า100ปากและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลธุรการทางการเงินไปเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าการดำเนินการจะมีความคืบหน้าทันก่อนสมัยปิดประชุมสภาส่วนกรณีหลังการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการอย่างไรต่อระบุว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ที่จะประเมินความพร้อมของพยานหลักฐานและจำนวนพยานทั้งหมดโดยตนจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของพนักงานสอบสวนสำหรับกรณีที่นายภาวุฒิเข้าชี้แจงจะมีประเด็นน่าสงสัยเป็นพิเศษหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุตพลระบุว่ายังไม่ได้สอบถามรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องในสำนวนคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาประเด็นใดสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้และประเด็นใดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนความคืบหน้าการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่มีกำหนดวันอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าขณะนี้มีพยานผู้เสียหายประมาณ100ปากและข้อมูลเส้นทางการเงินที่ได้รับมามีจำนวนมากและค่อนข้างเพียงพอขณะที่ภาพรวมของเส้นทางการเงินขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
12: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
15: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
18: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
19: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เล็กนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เล็กจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงษ์เงินและคุณสมโพศมาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเพจอาร์มี่เรดิโอด้วยครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้มีข่าวดีนะแต่เช้าเลยค่ะสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะทั้งหลายเลยนะคะน้ำมันดีเซลเบนซินลดลงแล้วค่ะก็ทางกบน.นะคะก็มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ลดลงไป2บาท56สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มเบนซินรวมทั้งแก๊สโซฮอลทุกชนิดเลยก็ลดลงไป2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่เช้ามืดวันนี้เลยนะตี5เลยนะคะไปเติมน้ำมันกันหรือยัง
0: ตามปั๊มต่างๆก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบข่าวก่อนก็ไปตั้งแต่เช้าเลยนะ
1: คะตื่นเช้ากันหน่อยนะคะก็แล้วก็พูดถึงสภาพอากาศตอนนี้หลายพื้นที่นะยังต้องเจอฝนอยู่ใช่ไหมคะคุณณัฐา
0: ใช่ครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนโดยเฉพาะหลังเลิกงานนะคุณบ้านทั้งหมดช่วงเย็นๆนะฮะ
1: ช่วงเรากลับบ้านพอดีรถก็ติดสินอันนี้กรุงเทพเนี่ยชัดเจนเลยนะคะ
0: ค
1: แต่ส่วนต่างจังหวัดนี่เห็นว่าอีสานภาคตะวันออกนี่ก็หนักอยู่ใช่ไหม
0: ก็หนักอยู่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในต่างจังหวัดเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าฝนตกถนนลื่นไงแล้วก
1: ็
0: เวลาขับขี่บางทีไม่ได้ระมัดระวังเท่าไหร
1: ่ค่ะตรวจสอบรถตรวจสอบรถด้วยเหมือนกันพวกยางเดียวต้องดูดีๆด้วยนะนะคะให้พร้อมใช้งานอ้าวข่าวสารวันนี้ก็หลากหลายค่ะคนดียังมีอยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเป็นเรื่องของนักเรียนในร้อยทำความดีทำอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามแล้วก็วันนี้นะคะพบกับคุณหมอยี่หวาเช่นเคยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปทีละเรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะครับมีมิติในด้านของความมั่นคงด้วยเนี่ยนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็มีการพัฒนานะครับเป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นความมูฟเมนต์ของวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้ไปเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับเวลาโดยประมาณ8นาฬิกาประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับการแข่งขันกีฬาเรือใบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569แล้วก็เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมกีฬาของชาติครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยมีการกำหนดจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานเนี่ยเขามีกันตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้าย4ถึง8กรกฎาคมนะคะที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค
0: ่
1: ะ
0: บรรยากาศสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นท้องทะเลนะครับห้อมล้อมไปด้วย
1: เทือกภูเขานะครับ
0: สวยนะครับแล้วก็แสงรำไรนะครับในช่วงเช้าอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ขึ้นทางเพจอาร์มี่เรดิโอเดี๋ยวผู้ที่ติดตามฟังทางสถานีวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวณัฐาแล้วก็คุณมาณัฐมนนะครับจะค่อยๆบรรยายนะฮะ
1: ภาพคลื่น
0: บรรยากาศสวยงามมากๆ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วล่ะนะครับก็สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล การที่9แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการรักษาเรื่องของกีฬาการแข่งขันเรือใบเนี่ยนะครับพระองค์มีพระปรีชาสามารถมากๆในสมัยรัชกาลที่9นะครับส่งต่อเรือใบเองด้วยแล้วก็ส่งแล่นเรือใบด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพื้นที่โดยรอบเขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกีฬาเรือใบนะครับรวมถึงเป็นการต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและระดับนานาชาติต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะกีฬาเรือใบนะคะก็เป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นใบอย่างที่คุณณัฐะได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือที่ว่านะคะด้วยพระองค์เองโดยการแข่งขันเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้8กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับย้อนไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันบ้างย
1: ัง
0: อยู่กันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้พระราชทานสิ่งของแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาปี2568นะครับเป็นกำลังพลที่เหยียบกับระเบิดนะครับนายหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับช่วงตั้งแต่7:15 น.นะครับซึ่งอยู่ในที่บ้านเลขที่25หมู่ที่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านของนายรดิษฐ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพนะครับไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพลของพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6นะครับซึ่งกำลังพลนายดังกล่าวได้เป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดพื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันกำลังพลดังกล่าวนะครับรับการรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาครับ
1: ค่ะก็มีภาพประกอบให้ได้ชมทางเพจนะคะ
0: ครับนี่นะฮะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เสียชีวิตก็บาดเจ็
0: บ
1: ก็มีหนักด้วยหลายท่านนะคะที่ต้องพักรักษาตัวค่ะ
0: ครับอย่างความปลื้มปิตินะครับแก่ครอบครัวของกำลังพล
1: ที
0: ่
1: สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้านะคะได้พระราชทานสิ่งของให้แก่กำลังพลและก็ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค่ะแทรกนิดนึงคุณปาลินีมาอีกแล้วนะคะ ช่วงนี้ก็จะเป็นการฝึกเรื่องของการทำงานทางเทคนิคช่วยเราเรื่องภาพนะคะสำหรับคุณมาลินีค่ะมาดูข่าวกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะไปตรวจความพร้อมผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยก็เน้นความพร้อมและก็ความสง่างามอย่างสมพระเกียรติค่ะกล่าวถึงความคืบหน้านะคะการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในส่วนของกรมพลาธิการทหารบกนะคะโดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการซักซ้อมแล้วก็ความพร้อมในทุกด้านค่ะ
0: ครับซึ่งกรมพลาธิการทหารบกนะครับเขามีการจัดกำลังพลจำนวน276นายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญเครื่องสูงพระราชอิสริยยศอย่างเช่นธง3ชายประตูหน้าผู้เชิญและผู้คุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดอินพรหมเชิญจามอนคนหามเสด็จกลีบบัวพระนำและบังแทรกนะครับรวมทั้งสิ้น5ริ้วขบวนซึ่งในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะท่านก็มอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยและท่านก็ห่วงใยนะครับต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติให้ทุกริ้วขบวนนะครับทุกการปฏิบัติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดทุกประการครับ
1: ค่ะจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะก็ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมณลานอเนกประสงค์กรมพลาธิการทหารบกพร้อมให้กำลังใจแล้วก็ขอให้กำลังพลทุกนายเนี่ยยึดมั่นในความถูกต้องตามราชประเพณีควบคู่กับการดูแลสุขภาพเน้นเรื่องสุขภาพด้วยนะคะต้องแข็งแรงพร้อมด้วย ้ตลอดห่วงของการฝึกซ้อมแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างเต็มกำลังและสมพระเกียรติค่ะ
0: ครับภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ทางเพจอาร์มี่เรดิโอนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นภาพในส่วนของมีกำลังพลส่วนหนึ่งหามเสด็จกลีบบัวอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็สองข้างก็ขนาบไปด้วยเครื่องสูงต่างๆเนี่ยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะคุณมาดัตมน
1: ไกลใช่ไหมเสียง
0: ถูกต้องครับกำลังพลที่เข้าร่วมเนี่ยเขาจะมีลักษณะความสูงที่ค่อนข้างจะเท่ากันนะครับ
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: นอกเหนือจากการคัดเรื่องของความแข็งแรงแล้วจะต้องคัดส่วนสูงด้วยเพราะว่าบางทีการยกการแบกการหามเนี่ยถ้าส่วนสูงมีความต่างกันเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างลำบากแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ความสง่างามความสวยงามของริ้วขบวนก็คำนึงถึงด้วยเช่นเดียวกัน
1: เนี่ยนะครับมากเลยนะคะ
0: ต้องเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเนี่ยนะฮะแล้วก็ความสง่างามสมพระเกียรติด้วยซึ่งภายหลังจากการตรวจเยี่ยมนะครับผู้บัญชาการทหารปกพร้อมคณะท่านก็เดินทางไปต่อนะครับยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็รับฟังการบรรยายสรุปจากกรมสรรพาวุธทหารปกเกี่ยวกับความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานพระยานมาตรและเครื่องประกอบต่างๆก่อนที่ท่านผู้บัญชาการทหารปกท่านจะกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมแหละในความทุ่มเทของกำลังพลทุกส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการบูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับกรมศิลปากรพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลจากกรมสรรพาวุธทหารบกครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกเองเนี่ยก็มีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็บูรณะโครงสร้างราชรถราชยานแล้วก็พระยานมาตรรวมถึงเครื่องประกอบต่างๆต้องดูให้ดีมีความมั่นคงแข็งแรงไหมระบบกลไกการเคลื่อนที่แล้วก็การชักลากเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์แล้วก็ต้องงดงามด้วยสมพระเกียรติในพระราชพิธีสำคัญของชาติค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลตรีพานุบ้านทองนะครับผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับบอกว่าทางกรมเนี่ยมีความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงราชรถและราชยานต่างๆรวมทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับ5แบบเนี่ยก็ประกอบด้วยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศลและพระยานมาตร3ลำคาญ2องค์นะครับซึ่งความพร้อมของพระมหาพิชัยราชรถขณะนี้ในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกเนี่ยก็ดำเนินการเกือบครบถ้วน 100% แล้วเนี่ยนะฮะและส่วนเวชยันตรราชรถก็ดำเนินการเกือบเสร็จแล้วทั้งหมดเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพบกยังได้ดำเนินการซักซ้อมฉุดชักราชรถควบคู่กันไปด้วยทั้งในพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นอกพื้นที่นะคะก็คือที่สนามบินเล็กของกองทัพอากาศทั้งนี้ก็ยืนยันว่าราชรถเนี่ยนะคะที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยมีการใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็น ที่เรียกกันว่าใช้สนามแม่เหล็กนะคะใช้สนามแม่เหล็กเพื่อที่จะตรวจสอบความแข็งแรงบนชิ้นงานโลหะแล้วก็มีผู้ชำนาญการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างที่เป็นเหล็กแล้วก็ได้รับการร่วมมือจากคณาจารย์ต่างๆเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องเลยนะคะในทุกๆครั้งที่มีการตรวจซึ่งก็จะมีการสำรวจเรื่องความบกพร่องมีบ้างไหมนะคะแล้วก็ภาพรวมในขณะนั้นว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนอย่างไรค่ะ
0: ครับก็ภาพบรรยากาศที่ขึ้นขณะนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่บริเวณหน้าพระมหาพิชัยราชรถนะครับในขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านตรวจเยี่ยมอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราโฟกัสกันลงไปเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะฮะในการที่เขาได้มีการซ่อมแซมแล้วก็มีการปรับปรุงขณะนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการจัดพระราชพิธีต่างๆเนี่ยจริงอยู่ที่พระราชพิธีต่างๆในโลกเนี่ยมีหลากหลายพระราชพิธีแต่ว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีพระราชพิธีที่มีความละเอียดอ่อนในราชประเพณีเนี่ยมากที่สุด
1: ศิลปะนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเรา
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันนี้นะครับต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ในเรื่องของ กว่าในส่วนของความถนัดเนี่ยนะฮะ
1: ดูนะคะต้องอาศัยหลายส่วนทีเดียว
0: นะครับก็น่าจะเป็นกรมศิลปากรก็ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับกรมสรรพวุฒิฐานปกเขาก็ได้มีการดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนที่เป็นเหล็กและเป็นไม้นะครับตลอดการใช้งานราชรถทุกองค์เสมอมามีการตรวจสอบความพร้อมอย่างสม่ำเสมอและในอนาคตก็จะมีการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานของราชรถทุกองค์เนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับแต่คาดว่าคงไม่จำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการดูแลอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับรวมทั้งยังเป็นการเป็นการยกระดับนะครับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไป
1: คือกรมศิลปากร
0: ใช่ครับก็ดูแลโดยสำนักงานช่าง10หมู่เนี่ยนะครับที่มีการดำเนินงานตลอดก็ทำให้เชื่อมั่นนะครับว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องต่างๆในส่วนของการใช้ราชรถแล้วก็ราชยานนะครับมีความพร้อม 100% แน่นอนนะครับบูรณาการโดยมีการบูรณะนะครับว่าก็คาดการว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้และหลังจากนั้นคุณผู้ฟังครับเขาจะมีการซักซ้อมความพร้อมจำนวน6ครั้งด้วยกันแบ่งเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งแล้วก็ซ้อมย่อยอีก4ครั้งในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะอ่ะช่วงนี้พักฟังเพลงนะคะวันนี้ขอนำบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราวันนี้เอาเพลงที่ขับร้องโดยคุณสายกูเดนซองมานะคะต
0: ้
1: องบอกว่าเพลงนี้ถือเป็นหนึ่งในบทเพลงที่สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงโปรดอย่างยิ่งด้วยเชิญรับฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: สำหรับบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราเวอร์ชันนี้มีเสียงนกร้องด้วย
1: โอ้นี่ที่เราฟังดูเนี่ยนะครับก็จะได้จินตนาการถึงภาพบรรยากาศนะประเทศไทยของเราความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนอ่
0: ะ
1: ในป่าใน

0: ไทย DEFEX 2026ค่ะก็คือ Thailand Defense Industry Exhibition 2026ค่ะจัดที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานค่ะโดยในวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าท่านนายกไปเลยนะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานนี้ด้วยรวมทั้งมีคณะรัฐมนตรีก็ไปร่วมด้วยโดยมีพลเอกธราพงษ์มลคำนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมก็ให้การต้อนรับภายในงานก็มีผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมผู้แทนเหล่าทัพร่วมงานอย่างคับข้างเลยในส่วนของกองทัพบกเราผู้บัญชาการฐานบกท่านก็เดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็การจัดงานดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่างที่คุณมาดันทบนได้บอกไปว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่กระทรวงกลาโหมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักวิจัยไทยนะครับจัดงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีทางทหารแล้วก็เป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผมว่าอันเนี้ยนะครับน่าจะคือหัวใจหลักเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเขาก็มุ่งเน้นนะครับเรื่องของการจัดแสดงนวัตกรรมยุทโธปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีป้องกันประเทศจากฝีมือคนไทยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจมากๆเพื่อเป็นการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมความมั่นคงระดับภูมิภาคสำหรับในปีนี้นโยบายของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็เน้นนโยบายการผลักดันนวัตกรรมทหารไทยของนวัตกรรมทหารของประเทศไทยครับ
0: ค่ะโดยที่เมื่อวานนี้ย้อนไปเนี่ยทางท่านปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธรพงษ์มลคำเนี่ยก็ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะจัดงานเนี่ยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานครั้งนี้ด้วยนะคะโดยก็มีการประกอบพิธีถวายสักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์ถวายราชสักการะแล้วก็บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สักการะพระบิดา3เหล่าทัพด้วยค่ะก็ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นงานบรรยากาศนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปนะวันนี้เพราะว่าในส่วนของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศต่างๆณปัจจุบันนี้คนไทยเรามีฝีมือแล้วก็เก่งมากๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะวิจัยแล้วก็มีการพัฒนาน
0: วัตกรรมใหม
1: ่ๆต่างๆอย่างเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้คุณภาพด้วยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวงานเนี่ยก็จัดถึงวันที่10น่าจะใช่นะครับ10กรกฎาคมนี้นะครับบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับไปดูกันต่อนะ
0: ก่อนจะไปหมอยี่หวามีข่าวใช่ไหมคะ
1: นิดนึงฮะนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจนะครับร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ชุมชนร่วมใจคลองน้ำใสมั่นคงนะครับซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเขาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็ตำบลคลองน้ำใสนี่แหละในวันศุกร์นี้นะครับ10กรกฎาคมช่วงเช้าเลยฮะเวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญนะคะรองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเขาก็มีหลายอย่างก็มีการให้ความรู้เรื่องเฟคนิวส์น่าสนใจ
1: ครับ
0: คิดก่อนคลิกรู้เท่าทันสื่อออนไลน์การบรรยายแล้วก็สาธิตเรื่องโดรนก็มีนะโดยกองบิน3ทันสมัยมากเลยกิจกรรมไตรรงนำทางจิตอาสานำธรรมนะคะเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีการจัดบูธกิจกรรมโดยรอบบริเวณด้วยนะครับก็จะมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถและกองบิน3นะครับรวมถึงบูธให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนิทรรศการให้ความรู้เรื่องของโดรนแล้วก็การบินโดรนจำลองนะครับ
0: ที่คุณพูดเรื่องสุขภาพน่าสนใจนะไม่เชื่อไม่แชร์จนกว่าจะชัวร
1: ์เนี่ยนะเดี๋ยวนี้จะมาแชร์ทุ่มสี่ทุ่มห้าไม่ได้แล้ว
0: ใช่นะติดตามนะคะ
1: และนอกจากบินโดรนแล้วมีการตัดผมฟรีด้วยสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้าเกษตรนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใสนะครับซึ่งก็ดูแลโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยนะฮะ
0: แล้วก็มีประกอบการบรรเลงเพลงไพเราะเพื่อความผ่อนคลายด้วยนะจากกองบิน3ก็ประชาชนที่อยู่แถบนั้นนะคะอยู่ที่พื้นที่คลองน้ำใสพื้นที่ใกล้เคียงแค่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจก็ไปร่วมงานได้นะคะชื่องานชุมชนร่วมใจคลองน้ำใสมั่นคงค่ะจัดที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสค่ะที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว

0: ำอีกครั้ง10กรกฎาคมวันศุกร์นี้8นาฬิกาถึงเที่ยงค่ะ
1: ครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกับคุณหมอยี่หวานะคะวันนี้นำเสนอตอนโรงเรียนบ้านหวังยาวเชิญรับชมค่ะ
2: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมชาวบ้านบนดอยนะคะเพราะต้องเตรียมตัวไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากช่วงนี้ทางทีมงานล่วงหน้าก็ได้เข้าไปสำรวจเส้นทางเป็นระยะค่ะพร้อมกับเตรียมสถานที่และจัดวางน้ำดื่มตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทีมแพทย์อาสาค่ะเส้นทางปีนี้ดูแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลใจเหมือนปีที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักเป็นบางช่วงแต่ถนนหนทางก็ไม่ยากลำบากมากนะคะสำหรับพวกเราทีมแพทย์อาสาที่เคยผ่านเส้นทางที่ยากลำบากมานับครั้งไม่ถ้วนปีนี้พวกเราก็คิดว่าไม่ต้องเตรียมการอะไรมากนะคะ19กรกฎาคมนี้พบกันที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะส่วนในวันนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับผู้มีจิตเมตตาและคณะนิสิตนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าปปล .30กลุ่มบ้านหน้าพลานได้นำเก้าอี้พลาสติกจำนวน150ตัวมามอบให้กับโรงเรียนบ้านวังยาวจังหวัดสระแก้วค่ะภาพกิจกรรมการมอบวันนี้คงส่งให้ไม่ทันนะคะจะนำมาให้ดูกันในสัปดาห์หน้านะคะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหลายกิโลค่ะได้รับการประสานขอสนับสนุนเก้าอี้จำนวน150ตัวตอนนี้ได้ครบตามจำนวนแล้วนะคะจึงนำมาส่งมอบให้กับทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนมาในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากส่งมอบเก้าอี้จำนวน150ตัวแล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆอีกจำนวน25ทุนค่ะเรียกได้ว่ามาครั้งนี้อิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยนะคะอดใจรอดูภาพกิจกรรมน่ารักน่ารักของเด็กๆกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณยิบาด้วยเนี่ยนะครับก็ภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับคุณยิบาน่าจะเก็บมาฝากเราแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวใจในการที่ขึ้นไปทำเพื่อน้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับคนที่ยังมีอยู่วันนี้คุณผู้ฟังครับโลกโซเชียลแห่ชื่นชมนะครับนักเรียนในร้อยพัชรพลในการใช้ทักษะการทำ CPR ก็คือการช่วยชีพฉุกเฉินเนี่ยนะครับกู้ระบบสัญญาณชีพผู้ป่วยหมดสติกระทันหันรอดตายบุบปิดเนี่ยนะครับเหตุระทึกเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีนะครับมีผู้ป่วยรายหนึ่งเขาเกิดอาการชักอย่างรุนแรงหมดสติล้มลงไปกับพื้นท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้พบเห็นนะครับทว่าในนาทีชีวิตช่วงนั้นนะครับนักเรียนในร้อยพัชรพลเนตรพลเนี่ยนะครับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เขาอยู่ในพื้นที่พอดีน้องก็ไม่รีรอนะครับให้การช่วยเหลือโดยทันทีครับ
0: ต้องย้ำชื่อนามสกุลกันอีกครั้งเลยนะคะนักเรียนในร้อยพัชรพลเนตรพลค่ะก็ได้ใช้ทักษะการทำ CPR ด้วยการปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีแล้วก็หน่วยแพทย์กู้ชีพในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้ผู้ป่วยรายนี้กลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งยินดีด้วยจริงๆเลยก่อนจะได้รับการนำตัวส่งต่อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ครับก็หลายครั้งนะครับที่เราพูดคุยกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยถ้าพบเจออุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องรีบเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าระยะเวลาช้าไปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าเป็นวินาทีอะนะฮะเพราะว่ามีความสำคัญมากๆนะครับการตัดสินใจเข้าคลี่คลายสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าของนักเรียนในร้อยพัชรพลในครั้งนี้นะครับก็แน่นอนได้รับความชื่นชมจากประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์จำนวนมากแล้วก็ในโลกโซเชียลด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมศักยภาพตลอดจนความเสียสละและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือทำหน้าที่ในการที่จะดูแลประชาชนปกป้องชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวปรบมือดังๆให้กับในส่วนของน้องพัชรพลด้วยครับ
0: ยังพอมีเวลานะคะมาดูเหล่าทหารกล้าเนี่ยนะคะที่ปฏิบัติการยุทธการยุทธบดินแล้วก็ยุทธการศตวรรษประจำปี2568เขาก็ได้รับประกาศเกียรติคุณด้วยนะคะโดยผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12มอบใบประกาศเกียรติคุณโดยกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5 ารักษาพระองค์นะคะก็ได้จัดทำให้กับกำลังพลของหน่วยค่ะที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาในการปฏิบัติการยุทธการยุทธบดินทร์แล้วก็ยุทธการศตวรรษเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อเป็นเกียรติประวัติแล้วก็แสดงถึงความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติของเหล่าทหารกล้านะคะดูจากภาพแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งจริงๆมีหลายท่านมีภาพหมู่ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าหลายท่านเลยที่ได้รับ
1: ภูมิใจ
0: ครั้งนี้
1: นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบกอรมน.เพราะเป็นสถาบันหลักที่ดูแลประชาชนและความมั่นคงประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบกรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนดูงานด้านความมั่นคงของประเทศคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการนี้ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยพร้อมระบุด้วยว่านิทรรศการนี้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของผู้ประกอบการดังนั้นรัฐบาลจะต้องทำจากนี้ไปคือให้หน่วยงานกองทัพหรือหน่วยงานที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการปฏิบัติต้องจัดหาของไทยมาใช้ซึ่งหากจัดหามามากผู้ประกอบการก็จะมีการพัฒนายกระดับศักยภาพขึ้นเรื่อยๆส่วนกรณีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนส่วนตัวได้ย้ำไปแล้วว่าไม่มีการยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวส่วนตัวทราบดีว่านายวันนอแสดงความรู้สึกเพราะอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆขึ้นมาบางทีก็ต้องให้ได้บ่นได้ระบายแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกอรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นระยะเวลานานเดี๋ยวต้องไปปรับความเข้าใจกับนายวันนออีกครั้งสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้ยินเสียงอาวุธหนักสนั่นถึงชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีตรงข้ามตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้พบว่าเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้อาวุธหนักและอาวุธประจำกายโจมตีกันจนได้ยินเสียงดังสนั่นพื้นที่แนวชายแดนของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทั้งนี้มีรายงานว่ากองกำลังทหารเมียนมามีการเพิ่มกำลังเข้ามาเพื่อต้องการเข้ายึดคืนพื้นที่จากกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาแต่สู้รบดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้มีกระสุนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทยตกใส่บ้านเรือนของราษฎรบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่9บ้านห้วยหมาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งพบว่าเป็นจุดเดิมที่เคยตกก่อนหน้านี้นายเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังเลสวนและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงมีการตึงกำลังตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: พันตำรวจเอกเจษฤทธิ์แพ่งศรีสารรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีหลังมีประชาชนร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกชักชวนประชาชนลงทุนและทำธุรกิจหลายรูปแบบเบื้องต้นพบมีผู้เสียหายมากกว่า20รายบางรายโอนที่ดินให้นำไปใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับธนาคารบางรายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อเครื่องจักรและรถบรรทุก10ล้อเพื่อร่วมกันเปิดลานรับซื้อข้าวแต่สุดท้ายแล้วกลับต้องรับภาระหนี้สินเพียงลำพังรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาททั้งนี้ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าว จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
17: Beautiful Music
16: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

lightning.

0: 94.5
1: MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประโยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กอ่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากออกแบบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งสรุปข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ภายใน30วันและข่าวดีญี่ปุ่นขยายฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวไทยต่ออีก1ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: รองนายกรัฐมนตรีนำประชุมคณะกรรมการปมทุจริตสอบท้องถิ่นนัดแรกตั้งทีมสอบสวนร่วมตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำต้องกำจัดผู้ไร้คุณธรรมออกจากระบบราชการและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายประกรณ์นิพพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกโดยย้ำในที่ประชุมให้เร่งดำเนินการภายในกรอบเวลา30วันพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมที่มีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับสำนักงานปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสรุปรายงานฉบับแรกเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีทราบภายในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนายประกรณ์ระบุว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของการกระจายอำนาจจึงต้องมีความโปร่งใสผู้ที่กระทำผิดต้องถูกนำออกจากระบบโดยคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมก่อนเสนอความเห็นให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการต่อรวมถึงพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำส่วนกรณีพบผู้เข้าสอบกว่า 15,000 คนมีคะแนนไม่ตรงกันนั้นนายประกรณ์ระบุว่าต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้กับคณะกรรมการพิจารณาก่อนรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจต่อไปขณะที่กรณีผู้ที่อาจได้รับการบรรจุโดยมิชอบยังต้องพิจารณาข้อกฎหมายในรายละเอียดรวมถึงการเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับหากพบว่าได้ตำแหน่งมาโดยไม่สุจริตนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: และจากกรณีคลิปไวรัลนักท่องเที่ยวชาวลาวถูกตำรวจจราจรสน.มักกะสันเรียกตรวจสอบบริเวณแยกมารยาทดีเรียกเก็บเงิน500บาทโดยไม่ออกใบสั่งล่าสุดทางต้นสังกัดมีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของตำรวจนายดังกล่าวทันทีโดยให้ย้ายไปประจำการบังคับไฟจราจรในป้อมแทนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน7วันหากผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยตามระเบียบขั้นเด็ดขาดปิดท้ายกันที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีประเทศญี่ปุ่นประกาศขยายเวลาฟรีวีซ่า15วัน2569ถึง30มิถุนายน2570วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติหรือพำนักระยะสั้นเท่านั้นห้ามใช้ลักลอบทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆในญี่ปุ่นโดยเด็ดขาด
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน .69 ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะสิทธศักดิ์ชี้กัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงและเอกนิติสั่งกตเร่งสอบกรณีผู้ถือหุ้นปริศนาหลายบริษัทไม่มีที่มาชัดเจนหวั่นกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนและการทำหน้าที่ของกตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกัมพูชากล่าวหาทหารไทยคว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงเชื่ออีกฝ่ายเหยียบระเบิดตัวเองแนะให้ตรวจสอบและพูดคุยก่อนนำเสนอเพราะสถานการณ์เปราะบางยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเองเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการเหยียบระเบิดของฝ่ายกัมพูชาเองเพราะที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลง Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรที่จะมีการตรวจสอบและพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจะต้องมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาพรพิมพงษ์แล้วด้วยความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกลต.สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นต่อกลต.ของนางสาวสุภาพรในการถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้ตำรวจทลายกระดังสิงห์บุรีบุกรวบเครือข่ายยานรกยึดยาบ้าล็อตมหึมา8ล้านเม็ดซุกไส้ในม้วนกระดาษตบตาคุณโสภิดาเผือกพันธ์รายงานค่ะ
5: ตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีแถลงผลงานบุกทลายโกดังพักยาเสพติดล็อตมหึมาริมถนนสายเอเชียยึดยาบ้าได้กว่า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า240ล้านบาทโดยปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนจนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่ามีกลุ่มคนร้ายลักลอบเช่าอาคารพาณิชย์ในตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นจุดพักยาเพื่อเตรียมกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังบุกเข้าตรวจค้นขณะกลุ่มคนร้ายกำลังลำเลียงสิ่งของพบยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดซุกซ่อนอย่างแนบเนียนอยู่ภายในไส้กลางของม้วนกระดาษขนาดใหญ่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุสามารถรวบผู้ต้องหาได้2รายส่วนอีก1รายได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 20,000 ถึง 30,000 บาทลำเลียงยาล็อตนี้มาจากภาคเหนือซึ่งคาดว่าเป็นของกลุ่มว้าทางด้านเจ้าหน้าที่เตรียมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีข้อหาสมคบสนับสนุนช่วยเหลือฟอกเงินและเร่งขยายผลยึดทรัพย์สินของเครือข่ายนี้ต่อไปและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโสภิดาเผือกพันธ์รายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมเปรียดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินแล้วมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกนี้จิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
1: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: พื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

น้ำตาของข้าน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของข้าน้อยน้อ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เป็นคดีพิเศษและสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งในอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีเร่งอพยพคนพื้นที่ล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: คณะกรรมการปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2518ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษหลังพบหลักฐานเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่าเจ้าวัดที่ได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินโครงการจัดสอบดังกล่าวโดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านซึ่งจากพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับประเทศอยู่ในความสนใจของประชาชนส่งผลอย่างกว้างขวางเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษจึงเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณาและคณะกรรมการปปช.มีมติให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยจะมีการประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและล่าสุดที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยแล้วตำรวจทางหลวงอยุธยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและกองปราบปรามจับกลุ่มคนขับแท็กซี่ไทยพร้อมชาวจีน3รายบนถนนสายเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง3รายไม่มีหนังสือเดินทาง คนขับแท็กซี่รับสารภาพว่ารับจ้างพาชาวจีนจากที่พักในกรุงเทพมหานครมาส่งที่พระนครศรีอยุธยาได้ค่าจ้างคนละ 1,000 บาททั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคยรับงานลักษณะนี้มาแล้วกว่า10ครั้งรวมถึงเป็นผู้จัดหาที่พักและอาหารให้ด้วยด้านชาวจีนทั้ง3รายให้การว่าลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชามีนายหน้าดูแลค่าใช้จ่ายเตรียมเดินทางต่อไปเมียนมาเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
10: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
19: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าปกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก

0: 50,000
1: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองกราบขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเรา

0: สมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: อย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูจุดแข็งไทยมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศมั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศยืนยันไม่ยุบกรมน.เพราะเป็นสถาบันหลักที่ดูแลประชาชนและความมั่นคงของประเทศเตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจด้านประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้ยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองและกรมน.ไม่ใช่พูดว่าเลิกก็เลิกย้ำต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายกำหนดหน่วยงานรับภารกิจแทนให้ชัดเจนรัฐบาลลุยเอาผิดขบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสางข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน30วันย้ำผู้ทำผิดต้องออกจากระบบราชการเตรียมปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำส่วนกรณีพบผู้เข้าสอบกว่า 5,000 คนคะแนนไม่ตรงกันต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยส่งมาตรวจสอบก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจล่าสุดปปช.มีมติรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68เป็นคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมหลักฐานอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบเรียกรับเงินรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันยังไม่ได้รับรายงานคืบหน้าผลสอบเส้นเงิน28ล้านบาทของส.ส.ภาวุฒิจาก DSI ล่าสุดสอบปากคำผู้เสียหายแล้วกว่า100ปากย้ำไม่แทรกแซงการทำงานของ DSI การบินไทยเผยกระบวนการสอบกรณีแอร์มีนาขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จย้ำเป็นการกระทำส่วนบุคคลหากทำผิดต้องรับโทษของบริษัทยันไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้โดยสารส่วนเส้นทางการบินไปออสเตรเลียยังมีบินตามปกติโฆษกตร.แจ้งคดีตำรวจหญิงขนกระป๋องลูกเดือยไปจีนซุกกัญชาต้นสังกัดอยู่ระหว่างสอบสวนเตือนอย่ารับหิ้วของไปต่างประเทศชี้ขบวนการยาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อเสี่ยงติดคุกต่างแดนศรีหศักดิ์แจ้งกรณีกัมพูชากล่าวหาทหารไทยคว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดย้ำขอให้ตรวจสอบก่อนนำเสนอข่าวสารแอมโมเนียรั่วไหลในโรงน้ำแข็งพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งอพยพนักเรียนและครูใกล้เคียงออกนอกพื้นที่หลังหลายคนสูดดมจนเกิดอาการข้างเคียงล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโซเชียลแชร์คลิป2นักท่องเที่ยวชาวลาวขับรถเข้ากรุงเทพมหานครครั้งแรกแต่ถูกตำรวจเรียกปรับที่แยกมารยาทดี 4,000 บาทก่อนลดเหลือ500แถมไม่ออกใบสั่งชาวลาวยืนยันดู GPS เลี้ยวซ้ายตามคันหน้าปกติขณะตำรวจอ้างทางนี้เป็นทางด่วนตรงได้อย่างเดียวแต่เลี้ยวไม่ได้ล่าสุดสน.มักกะสันสั่งเด้งตำรวจจราจรเข้ากรุเส้นปมรีดไถหนุ่มลาว500บาทไร้ใบสั่งพร้อมตั้งกรรมการสอบด่วนขีดเส้น7วันการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทวีความรุนแรงชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดนไทยเริ่มย้ายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูเสริมกำลังรักษาอธิปไตยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีญี่ปุ่นขยายเวลาฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยอีก1ปีตั้งแต่1กรกฎาคม2569ถึง30มิถุนายน2570วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติหรือพำนักระยะสั้นเท่านั้นห้ามใช้ลักลอบทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆในญี่ปุ่นเด็ดขาดปิดท้ายกันที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระลอกตอบโต้ที่อิหร่านยิงอาวุธเข้าใส่เรือพาณิชย์3ลำจนเสียหายบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะอิหร่านยังไม่ออกแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นขณะกาตาร์ซาอุร่วมประณามหลังเรือน้ำมันของตนถูกโจมตีเช่นกัน
5: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
6: Beautiful music, beautiful songs for you
7: SuchadRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
8: Beautiful Music
9: สนับสนุนโดย
10: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Hello Walls สวัสดีฝาผนังบ้านเสียงของเฟรอนยังเป็นบทเพลงคันทรีคลาสสิกของปี2504หรือ1961ที่เล่าเรื่องความเหงาและการพูดคุยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหลังจากถูกทอดทิ้งเมื่อต้องอยู่โดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับฝาผนังบ้านไปมีทั้ง4มุมคุยกับหน้าต่างไปมีทั้งหลายบานหรือจะนอนคุยกับเพดานก็ได้มีทุกห้องการคุยกับสิ่งไม่มีชีวิตประดุจดังว่าเป็นสิ่งมีชีวิตภาษาอังกฤษมันมีคำที่น่าสนใจคำนี้นะครับ personification personification ทำสิ่งไม่มีชีวิตให้มีคุณสมบัติเหมือนมนุษย์อย่างหนึ่งในนั้นก็คือการพูดคุยโต้ตอบกันเนื้อเพลงเป็นการสื่อถึงความเหงาความโดดเดี่ยวและการหาทางรับมือกับความเจ็บปวดทางใจโดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือเป็นงานประพันธ์ที่สุดยอดชิ้นหนึ่งของวิลลี่เนลสันตำนานของวงการเพลงคันทรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนว Outlaw ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันนี้วิลลี่เนลสันอายุ93ปีส่วนเฟรอนยังถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะ94แต่ว่าท่านเสียชีวิตไปเมื่อ30ปีที่แล้วตอนอายุได้64ตัวเฟรอนยังเองตอนที่สมัยเป็นหนุ่มๆเนี่ยโอ้ท่านก็ได้รับฉายาว่าเป็น The Hibbley Heartthrob เป็นขวัญใจแม่ยกเลยทีเดียวเพราะว่าหน้าตาหล่อเหลาร้องเพลงเพราะเพลงดังๆของท่านก็มีอย่าง Live Fast Love Hard Die Youngหรือออกจะเป็นแบดแบดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เพลง Alone With You เพลง Country Girl เพลง It's 4 in the Morning ตี 4แล้วนะยังไม่นอนสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสฟังกันนะครับเพลงนั้นขึ้นอันดับในปี2514สำหรับวิลลี่เนลสันนี่ท่านโด่งดังผ่านการเวลามาช้านานนะครับเพลงดังๆที่ท่านแต่งเอาไว้ก็อย่าง Crazy นั้นก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของ Patsy Cline เพลงดังๆอื่นๆอย่าง Funny How Time Slip Away Nightlife Pretty Paper รวมทั้งเพลงที่ท่านไปดูเอ็ดกับคุณพ่อของเอริเก้อิกเรเซียสก็คือฮูลิโออิกเรเซียสในเพลง To All the Girls I've Loved Before Hello Walls เป็นการเปรียบเทียบที่ถ้าบ้านเราก็คงจะแบบคุยกับจิ้งจกตุ๊กแกเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครเขาอยู่ด้วย Hello Walls ขึ้นอันดับหนึ่งบน US Billboard Hot Country and Western ซึ่งก็เทียบได้กับ Country Single Chart นั่นแหละครับแล้วก็เคยอยู่บนอันดับที่12บน Billboard Hot 100อันดับที่13บน Billboard Easy Listening เป็นหนึ่งในเพลง Signature ของ Faron Young และ Willie Nelsonตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน switchradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายอาลัยพร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา Beautiful Music พาคุณย้อนเวลาไปอ่านพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถฉบับที่เรากำลังจะอ่านให้คุณฟังนั้นเขียนที่เกาะลังกาก็คือที่ประเทศศรีลังกาในปัจจุบันที่3หนังสือฉบับนี้ลงมือเขียนวันที่23เมษายนเมืองโคลัมโบเกาะลังกาวันที่20เมษายนรศ116หรือพศ2439ถึงแม่เล็กด้วยจดหมายระยะทางฉบับนี้ฉันไม่มีเวลาเขียนในวันนั้นจึงได้หวัดไปให้คงจะผิดและขาดเป็นอันมากบัดนี้จะได้ตั้งใจเขียนใหม่ตามที่จะทำได้แต่ความรู้สึกที่ลังกานี้ฉันเชื่อเสียแล้วว่าการที่จะคิดจดหมายทุกวันตามที่ตั้งใจไว้นั้นจะไม่สำเร็จแต่จะอุตสาหะจนเต็มกำลังที่สุด
จน4-5บรรทัดก็จะเขียนที่จะยาวเช่นนี้ไม่ได้แน่แล้วแต่เวลานี้ยังมีเวลาพอก็เขียนตามได้จะจับเรื่องต่อไปไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดถึงย่ำรุ่งเป็นต้องตื่นวันนี้ยังไม่ทันรุ่งตื่นฝนตกเปรอะเต็มทีแลไม่เห็นฝั่งจะปลุกใครเขาก็ใช่เหตุนอนอีกก็ไม่หลับจนโมงเศษจึงเห็นฝั่งไม่เป็นช่องเป็นอ่าวอันใดแต่ไม่ใครมีเขาสูงริมน้ำเช่นคอเห็นต้นมะพร้าวมากเขื่อนกันคลื่นนั้นก็อย่างปัตเตเวียนั่นเองแต่เป็นความประสงค์คนละอย่างที่โน่นทำเป็นกำแพงสองข้างยื่นออกมาที่นี่ก่อกำแพงชักตรงออกมาจากหัวแหลมจึงทำเป็นกำแพงด้านเดียวก็เห็นจะหนากว่ากันหน่อยหนึ่งมีเรือนตะเกียงต่ำๆที่ปลายเขื่อนในเขื่อนกว้างกว่าและสบายดีกว่ายาวามากที่โน่นเรือจอดไม่ได้กี่ลำนี่จอดได้หลายสิบลำในเวลามีเรือเมจอดถึง7ลำทั้งเรือซีลอนที่เราบอกสัญญาให้ล่วงมาก่อนไม่ต้องแวะที่คอลมีเรือรบอังกฤษลำหนึ่งแต่งเรือกับทั้งบนบกสลุดด้วยคนมายืนตามหลังเขื่อนและลอยเรือดูเต็มไปแล้วพระก็มีบ้างพวกขอทานว่ายน้ำผิดกับสิงคโปร์ไม่ได้ใช้เรือใช้แต่มาดไม่ได้เบิกดูออกจะผุด้วยขี่บ้างขัดมากบ้างพายใช้ไม้ไผ่ผ่าสองซีกมีวิธีร้องเพลงที่ตลกเราจะเรียนได้ทันทีลุกขึ้นยืนกระพือปีกเอาแขนกระทืบสีข้างเป็นจังหวะแต่ดูไม่มีมากคนนักเรือที่เห็นที่คอเป็นเรือหาปลามีอีกอย่างหนึ่งรูปร่างก็เป็นเรือพระทันตธาตุเหมือนกันคือมีไม้ซุงเสี้ยมปลายเสียถากให้โอนหน่อยหนึ่งรูปร่างคล้ายพระทันตธาตุนั่นเองพ่วงข้างแปลกแต่มีกระดานเสียบหลังกระดานที่ตั้งขึ้นไปเป็นกราบพอคนเดินสารเอาก้นนั่งห้อยตีนลงไปในท้องเรือได้เรือเช่นนี้เป็นเรือจ้างพระราชหัตถเลขาฉบับนี้เลยยาวมากเพราะว่าพระองค์ทรงตั้งพระทัยลำดับเหตุการณ์เขียนใหม่ซึ่งในวันก่อนๆนั้นทรงมีเวลาน้อยมากเลยเขียนแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับเป็นเพลง Pop Top 100ลำดับที่87ของปีพ.ศ. 2504เสียงของ Ray Peterson กับเพลง Corina Corina เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮิตข้ามผ่านการเวลาแต่งมาแล้วนะครับ98ปีคือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2471โดยเพลงนี้เป็นพื้นฐานแบบตำนานชาวบ้านได้โบคาร์เตอร์มาบันทึกเสียงเป็นคนแรกนะครับในปี2471ออกมาในลักษณะของแนวเพลงแบบบลูส์ในสไตล์คันทรีกลายเป็นเพลงดังที่ถูกนำไปบันทึกเสียงใหม่ในสไตล์ต่างๆกันนะครับอย่างบลูส์ก็จะเป็นบิ๊กโจเทอร์เนอร์จอห์นนี่เทมเปิลแทมป์เบอร์เรดชาร์ลีแมคคอยและอื่นๆอีกมากมายบันทึกเสียงกันมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงแมรี่แอนเฟสฟูลในปี2014แต่ว่ารีลีสออกมาในปี2528แนวแจ๊สก็มีอย่าง Red Nichols, Cab Calloway, Art Tatum, The Black Sorrows รวมทั้ง Natalie Cole ด้วยนะครับในแนวคันทรียุคไล่ๆกันมาตั้งแต่2471เป็นต้นมาก็ยังมี Clayton, McMichen และ Cajun Music Leo Solier เป็นต้นในแนว Western Swing ก็มีเยอะแยะอีกเหมือนกันอย่าง Milton Brown และ CliffRunners ในแนวโฟก์ก็มี Johnny Mitchell, Eric Clapton, Willie Nelson, Michael Cooney และ Taj Mahal and Ray Cooder เป็นต้นในแนวร็อกก็มีครับ Jerry Lee Lewis, Boz Scott, Rod Stewart และ Ray Peterson ที่คุณกำลังจะได้ฟัง Corina เป็นชื่อของหญิงสาวตอกย้ำถึง2ครั้งเป็นบทเพลงรักที่สะท้อนความคิดถึงและความเจ็บปวดจากการพรากจากคนรักเนื้อเพลงก็กินใจนะ I love Corina, tell the world I do
ฉันรักคารีน่าแล้วก็ต้องประกาศให้โลกรู้มีประโยคที่น่าสนใจใช้ได้นะครับอย่าง I ain't had no loving since you've been gone มีความรักไม่ได้อีกเลยตั้งแต่เธอจากไปสาเหตุที่ต้องใช้ชื่อคารีน่า2ครั้งเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำให้แน่ใจว่าไม่ได้เผลอเหมือนเวลาเราสวดมนต์เนี่ยครับเราก็จะต้องมีนโม3จบใช่ไหมเพื่อตอกย้ำให้ทั้งตัวเองและจักรวาลรับรู้ว่าเนี่ยนับถือศาสนาพุทธจริงๆเพลงมีประโยคแล้วก็คำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับอย่าง longing เนี่ยความหวยหา plea การวิงวอน absent การไม่อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอีกต่อไป reciprocateการตอบสนองกลับอย่าง I hope she will reciprocate my feelings และคำที่มีความหมายว่าความต้องการความปรารถนาอย่างแรงกล้าอย่างคำนี้ yearning he had a yearning to travel the world เขาอยากสุดๆเลยที่จะต้องท่องโลกเพลงที่สองให้ฟังเสียงของ Jorgen Ingman กับเพลง Apache และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Chris Kenner กับเพลง I'd like it like that

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Musicคุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูใน Beautiful Music วันพุธแบบนี้เราจะฟังเพลงที่เป็นเพลงท็อปท็อปฮิต100เพลงของทศวรรษที่1960หากคุณเดินทางมาถึงปี1961หรือพ.ศ.2504ในปีนี้ก็จะมีเพลงดังๆจากศิลปินเด่นๆในปีนั้นๆเยอะแยะเลยนะครับชื่อที่ผมพอจะจำได้ก็มีอย่าง The Everly Brothersมี Bobby V มี Fat Domino แล้วก็ Paul Anka เป็นต้นอย่างท่านหลังสุด Paul Anka เนี่ยก็มีชื่อเสียงมาถึงยุค2520กว่าๆ30 40และตัวท่านเองก็เป็นผู้แต่งเพลงอมตะก้องโลกอย่าง My Way แล้วก็เพลงฮิตอื่นๆอีกมากมายและในแต่ละวันนะครับคุณผู้ฟังBeautiful Music เตรียมเพลงเพราะๆมาให้คุณฟังกัน 15-16 เพลงเลยทีเดียวพร้อมกับเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับตัวศิลปินเกี่ยวกับคนแต่งเกี่ยวกับความนิยมและความหมายของเพลงรวมทั้งคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ฟังไปฟังมาก็สามารถนำมาใช้ได้ตัวผมเองเนี่ยเริ่มสนใจภาษาอังกฤษเพราะว่าสนใจฟังเพลงฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าโอ้มันเพราะดีนะร้องอะไรไม่รู้อีโบอีเบอีโอเอซึ่งก็จะโดนผู้ใหญ่เขาล้อนะตอนเด็กๆฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยร้องอะไรโยเอียโบเปอะไรกันแต่ด้วยความไม่รู้เรื่องก็เลยทำให้เราพยายามอยากจะเข้าใจว่าเขาร้องว่าอะไรแล้วเราก็เลยได้คำศัพท์แล้วเราก็ได้รูปประโยคแล้วต่อมาเราก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปประกอบกับหลักไวยากรณ์โครงสร้างประโยคความแตกต่างของเทนส์หรือการเวลาซึ่งก็มีง่ายๆและอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยในแต่ละส่วนนี้ก็ยังแยกออกไปเป็นอีก4ส่วนรวมไปรวมมาภาษาอังกฤษจึงมี tense หรือโครงสร้างประโยคตามการเวลาเนี่ย12รูปแบบซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันนะครับใครที่เคยเวียนหัวกับเรื่องของ tense ก็คงจะจำรสชาตินั้นได้ดีแต่การฟังเพลงเนี่ยมันช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความปรารถนาที่อยากจะรู้แล้วก็ทำความเข้าใจจะได้ดื่มด่ำกับเนื้อเพลงและบททำนองนั้นได้มากขึ้นนะครับและเพลงในวันพุธซึ่งเป็นเพลงในแนวที่เราจัดว่าเป็นเพลงป๊อปเนี่ยก็จะรวบรวมเอาสไตล์ของเพลงที่หลากหลายกันมาคืออะไรที่ถูกใจคนส่วนใหญ่เมื่อจะเป็นแนวไหนก็ตาม R&B Country Jazz หรือ Rockหรืออะไรก็ตามที่มาใหม่ๆแล้วถูกใจผู้คนก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละครับอีก4เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันไปฟังเพลงแรกผลงานของลีดอสซี่ยายาซึ่งลีดอสซี่นี่เป็นนักร้องในแนว R&B จากนิวออร์ลีนส์เพลงดังของท่านอีกเพลงหนึ่งคือ Working in the Coal Mine ซึ่งสะท้อนสภาพชีวิตของแรงงานและก็ความสนุกสนานในการทำงานคือทำงานมันเหนื่อยแต่ถ้าเรากลับมุมมองเหมือนเราไปเล่นฟุตบอลไปตีกอล์ฟไปวิ่งไปขี่จักรยานมันก็เหนื่อยนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกมันก็จะสนุกเพลงย่าย่าที่ไม่ใช่ย่าย่ากับณเดชเป็นเพลงสนุกสนานในแนว R&B ที่เล่าเรื่องความรักแบบขี้เล่นขี้เล่นใช้คำซ้ำๆอย่างคำนี้ย่าย่าซึ่งคำนี้จะใช้เป็นเหมือนคำสร้อยที่ตอบรับความต้องการที่จะให้แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมอย่างเช่นเวลาเราไปสั่งอาหารไปสั่งเครื่องดื่มทางร้านอาจจะถามกลับมาว่าคาราเมลแมคคิฮาโต้หวานน้อยใช่ไหมคะเราก็ตอบแบบนี้ได้ย่าย่าใช่ใช่อะไรประมาณนี้เพลงที่สองเป็นผลงานการประพันธ์ของเจอโรมเคิร์นเป็นคนแต่งทำนองนะครับแล้วก็ใส่คำร้องโดยออสการ์แฮมมินสไตน์เดอะเซคันด์สำหรับใช้ในละครเพลงเรื่อง Music in the Airแต่งในปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีเลยนะครับในปี2475หรือ1932ร้องกันในละครแล้วก็บันทึกเสียงเป็นครั้งแรกโดยแจ็คเดนี่ในปีเดียวกันกับวง Waldorf Astoria Orchestra ถัดมาอีก31ปีคือในปี1961หรือ2504ลินดาสกัตสาวน้อยจากควีนส์ในนิวยอร์กนำเพลงนี้มาขับร้องใหม่ กลายเป็นเพลงดังไปทั่วโลกขึ้นอันดับหนึ่งในเดนมาร์กในฟิลิปปินส์ในเซาท์แอฟริกาและสวีเดนอันดับที่3บน US Billboard Hot 100และอันดับที่7บน UK Record Retailer I've Told Every Little Star เพลงที่กลายเป็นหนึ่งในบรรดาเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของยุคทีนป๊อปเพลงที่บอกความในใจว่าจะทำอะไรบ้างกับพวกดวงดาวทั้งหลาย I've Told Every Little Star About My Dreamฉันจะบอกดาวทุกดวงเลยถึงความฝันของฉัน She whispered a secret to me เธอกระซิบบอกความลับกับฉันหรืออย่างประโยค Love makes my world shine brighter ความรักทำให้โลกของฉันนั้นมันสว่างสดใสขึ้นสำหรับ Jerome Kern และ Oscar Hammerstein นี่ก็คงจะไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากนะครับท่านเป็นตำนานที่พูดถึงเสมอI've told every little star เห็นได้ว่ารูปประโยคนี้ I have told ก็คือฉันได้บอกดวงดาวมาแล้วนะทุกๆดวงแล้วก็ยังบอกอยู่แล้วก็จะบอกต่อไปเพลงนี้เป็นการบอกเล่าความรักที่บริสุทธิ์และโรแมนติกผ่านท่วงทำนองที่สดใสและเสียงร้องอันอ่อนหวานจนกลายเป็นเพลงอมตะที่ยังคงถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่บ่อยๆนะครับลินดาสกอตต์ปัจจุบันท่านอายุ81ปีส่วนเพลงที่3เป็นของบ๊อบบี้วีผู้ซึ่งเริ่มต้นชีวิตในวงการเพลงในวันที่เขาเรียกว่า The Day the Music Died เพราะเครื่องบินของ Buddy Holly Richie Valens และ The Big Bopper ตกซึ่งทีมนี้จะต้องไปแสดงที่ Winter Dance Party ไม่มีวงแล้วทำยังไงล่ะผู้จัดก็เลยไปนำบ๊อบบี้วีและพี่ๆของเขาซึ่งตอนนั้นนี่บ๊อบบี้วีอายุเพียงแค่15นะครับมาแสดงแทนในงานนั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความโด่งดังของบ๊อบบี้วีบ๊อบบี้วีจะมากับเพลง Run to Him ซึ่ง Him ในที่นี้ก็คือตัวคนร้องนั่นแหละครับ Run to Him เป็นเพลงป๊อปที่เล่าถึงความรักและก็ความห่วงใยของชายหนุ่มที่จะบอกกับคนรักว่าถ้าหากเธอรู้สึกเศร้าเหงาหงอยหรือถูกทำร้ายจิตใจทุกครั้งที่พบกับความไม่สบายใจวิ่งกลับมาหาเขาเลยเขาคนนั้นคนที่รักเธอและปรารถนาดีกับเธอเสมอซึ่งก็คือเจ้าหิมคนที่เป็นคนร้องนั่นแหละเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ2ของ US Billboard Hot 100นะครับโดนกันท่าไม่ให้ไปถึงอันดับ1ด้วยเพลง The Lion Sleeps Tonightคุณผู้ฟังจะสังเกตได้นะครับว่าทั้ง3เพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นย่าย I've told every little star และ run to him จะเป็นเพลงในแนวทีนป๊อปในยุคนั้นส่วนเพลงที่4เป็นงานของ Nico Fidenco ชื่อ El Mundo de Susie Wong แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ The World of Susie Wong แปลมาเป็นภาษาไทยอีกทีก็คือโลกของ Susie Wong เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2503หรือ1960เป็นเรื่องราวของสถาปนิกหนุ่มที่แบบเบื่องานของตัวเองก็เลยย้ายไปอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ไปตามหาความฝันอยากจะเป็นจิตรกรวาดภาพจนไปเจอกับสาวเจ้าที่ใช้นามว่าซูซี่วองใครทันหรือเคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับผมได้ไปอ่านเรื่องย่อและแต่ไม่ขอสปอยในที่นี้เพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงดังเพลงฮิตในลำดับที่93ของปีพ.ศ. 2504หรือ1961ครับฟังทั้ง4เพลงในช่วงนี้ย่าย่าจากลีดอร์ซี่ I've told every little star จากลินดาสกอตต์ Run to him จากบ๊อบบี้วีและ El Mundo de Susie Wong โดย Nico Fidenco

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสอทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music Beautiful Music ยังรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสังคมของเราด้วยการเขียนจดหมายติดต่อสื่อสารกันโดยไม่อาศัยเทคโนโลยีการเขียนหรือการพิมพ์ออกมาบนกระดาษเนี่ยเป็นความพยายามและความตั้งใจนะครับเพราะว่าผู้เขียนเองก็ต้องประมวลคิดว่าจะเขียนอะไรลงไปแล้วสื่อสารให้กับคนอ่านนั้นเข้าใจอย่าง Beautiful Music ในช่วงนี้เราก็นำพระราชาทะเลขาของรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็เขียนจดหมายตลอดระยะเวลาของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในยุโรปเพื่อความมั่นคงสถาพรของประเทศไทยจนเรารอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นพระวิริยะอุตสาหะและนั่นแหละครับการเขียนจดหมายนี่เป็นการประมวลผลที่ทำให้สมองของเรานั้นทำงานได้ดีเป็นการออกกำลังกายให้สมองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆก็มารับช่วงรับหน้าที่มาทำแทนมนุษย์ไปเยอะแล้วนะครับอย่างเมื่อเช้าผมก็เห็นข่าวว่าทางการจีนเนี่ยก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าปีนี้จะผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ให้ได้เกินกว่า 100,000 ตัวหุ่นยนต์เหล่านี้จะไปทำหน้าที่แทนคนที่จะต้องรับคิดค่าสินค้าให้เราเวลาเราไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกหน่อยก็จะทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ตามเคาน์เตอร์ต่างๆในธนาคารอะไรที่เป็นงานรูทีนก็จะใช้หุ่นยนต์ทำแทนนะครับพูดตรงตอบคนได้เลยแหละแล้วทีนี้คนเราจะเหลืออะไรไว้บ้างถ้าเราไม่ใช้สมองของเรานะครับเราจะแย่แน่ๆนะครับส่งเรื่องราวของคุณที่อยากจะแชร์หรืออยากจะตั้งคำถามให้เราช่วยกันคิดโยนประเด็นมาหรือจะแนะนำเพลงมาส่งมาได้ทุกอย่างทุกเรื่องส่งมาที่ Beautiful Music ที่ปน.33ไปรษณีย์ห้วยขวาง103

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: เวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธนี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะทิ้งท้ายล่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยเสียงของ Fats Domino กับเพลง Let the Four Winds Blow ออร์แองกามากับเพลง Dance on Little Girl Andy's

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันชวนอะไรเนี่ยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
3: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
4: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
4: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอาผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
4: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
4: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มังเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
5: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ป้าอยู่ไหมเนี่ยฉันจะเข้าอำเภอไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิ่งตายแล้วอาแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้อภิกแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกทกให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซีเลียวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
4: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
4: การเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะสถานีสนามเป้าอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่ที
5: ่ไม่ยุบกอรมน.บอกว่าเป็นกลไกรัฐที่ประสานกอง
4: แล้วว่าไม่ยุบกอรมน.บอกว่าเป็นกลไกรัฐที่ประสานกองทัพดูแลความมั่นคงทุกสุขของประชาชนขณะที่ปปช.รับคดีทุจริตสอบโกงท้องถิ่นปี68เป็นคดีพิเศษแล้วหลังพบพฤติกรรมหลักฐานอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกไปแก้ไขคะแนนเรียกรับเงินรองนายกฝ่ายกฎหมายยืนยันนะคะเดินหน้าแนวคิด Early Retire ข้าราชการวัย40บวกถ้าหากเกษียณช้าไปอาจจะปรับตัวสู้ AI ไม่ได้ส่วนเรื่องของหิ้วกัญชานะคะโฆษกตำรวจออกมาบอกว่าวันนี้ต้องสอบวินัยไม่มีข้อยกเว้นนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เป็นตำรวจด้วยรวมถึงแผนการรับมืออุทกภัย
6: โปรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ตนะครับจากไบโอฟาร์มถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
7: ดู it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
8: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริง
15: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยประเด็นร้อนๆเลยเรื่องของกอรมนค่ะก็สืบเนื่องจากที่อาจารย์วันนอนะคะคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาเมื่อวานมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบปี70ค่ะปรากฏว่ามีข้อเสนอจากอาจารย์วันนอเสนอแนะว่าให้ยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกอรมนหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั่นเองนะคะคืออาจารย์วันนอซัดแรงมากนะบอกว่าเนี่ยกอรมนเป็นหน่วยงานที่ภารกิจซ้ำซ้อนและผมก็เห็นแต่มีเรื่องยิงสสเนี่ยอุดเดือดมากนะเมื่อวานปรากฏว่าวันนี้นักข่าวไปถามความเห็นจากคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆเมื่อวานนายกก็ตอบแล้วยืนยันชัดเจนว่าไม่ยุบกอรมนแน่นอนวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนึงว่ายุบไม่ได้กอรมนเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการประสานกับประชาชนประสานกับกองทัพได้คือวันนี้นักข่าวก็ได้ไปสอบถามความเห็นท่านนายกเรื่องนี้นะคะคือท่านไปงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ2569ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนายกบอกว่าก็จริงๆความเห็นส่วนตัวเนี่ยพูดไปแล้วนะไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยบอกไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรในเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวนายกบอกว่าส่วนตัวทราบดีว่าอาจารย์วันนอท่านก็คงจะแสดงความรู้สึกนะคะเพราะว่าท่านก็อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างนานคือบางทีท่านนายกใช้คำว่าก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายบ้างแหละแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกอรมนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานราชการค่ะเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวผมอันนี้ท่านนายกบอกนะบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะไปปรับความเข้าใจกับอาจารย์วันนออีกครั้งนะคะอีกท่านหนึ่งที่วันนี้นักข่าวก็ไปถามความเห็นนะคะว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องยุบกอรมนจริงๆคือยุบได้ไหมวันนี้ไปถามรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะซึ่งท่านก็กำกับดูแลงานด้านกฎหมายคุณประกรณ์บอกว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะผมว่าควรจะไปถามคนที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่อยู่ๆจะมาประกาศว่ายุบก็ทำได้ทันทีคือตามหลักกฎหมายเนี่ยถามว่ายุบได้ไหมยุบได้ค่ะสามารถยุบหน่วยงานได้แต่การจะไปยุบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันต้องมีเหตุผลที่รองรับได้ชัดเจนว่าหน่วยงานนั้นมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรก ็ต้องมาพิจารณาอีกว่าถ้ายุบแล้วจะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามารับภารกิจแทนเพราะว่าการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องไปแก้ไขกฎหมายด้วยนะมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นการจะมายุบหน่วยงานเนี่ยคือรองนายกประกรณ์บอกว่าคือท่านเปรียบเทียบอะไม่ใช่เหมือนกับนึกจะเลิกก็เลิกนะคะคือท่านเปรียบเปยเหมือนกับสมมติว่าเราเป็นแฟนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะบอกเลิกเขาอะเราต้องคิดก่อนไหมนี่ท่านก็เปรียบเทียบแบบนี้เลยค่ะบอกว่าทุกอย่างก็ต้องทำตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายอย่างรอบคอบด้วยยืนยันว่าไม่ยุบแน่นอนนะคะอีกหนึ่งปมร้อนที่โอ้โหก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เป็นมหากาพย์เลยโกงสอบท้องถิ่นนะคะคือตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องแยกก่อนนะเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยจะมีคณะกรรมการหลายชุดก็จะมีในส่วนของปปช.มีส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอำนาจของปลัดมหาดไทยใช่ไหมคะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็จะมีคณะกรรมการชุดที่นายกสั่งตั้งขึ้นมาค่ะจะทำงานคล้ายๆกับคณะกรรมการชุดของอาจารย์วิชามหาคุณที่เคยทำคดีขับรถชนคนตายอ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะจำได้นะคะคือวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่มีรองนายกประกรณ์เป็นประธานค่ะได้ประชุมกันนัดแรกแล้วนะคะใช้เวลาหารือกันประมาณ30นาทีบอกว่ากรอบเวลาของคณะทำงานชุดนี้มีระยะเวลา30วันซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดหลายวันก็เลยประชุมกันเร็วหน่อยมีการกำหนดวันเร่งดำเนินการซึ่งรายงานชุดแรกจะออกมาก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่15เลยส่วนรายงานชุดที่2ค่ะจะเสร็จสิ้นประมาณ27กรกฎาคมนะคะส่วนกระบวนการทำงานก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพราะว่าส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีปปท.นะคะมีกพ.มีปปง.มีปปท.ด้วยนะคะมีสำนักเลขาธิการนายกก็แต่ละส่วนก็จะดำเนินการตามหน้าที่ของตัวเองรองนายกประกรณ์บอกว่าส่วนที่ใช้เวลาในการประชุมครั้งแรกน้อยคือก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างไม่จำเป็นจะต้องคุยกันนานจะได้ไม่เสียเวลาประชุมนะคะตอนนี้ทีมงานก็ทำงานกันได้เลยย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เราเรียกร้องกันอยู่เนี่ยแต่ว่าการกระจายอำนาจก็ต้องมีความโปร่งใสชัดเจนใครที่ทำไม่ดีก็ต้องพ้นจากระบบไปส่วนการดำเนินคดีอาญาค่ะคณะกรรมการปปช.ก็ดำเนินการอยู่แล้วเรื่องวินัยก็จะเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่สิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบก็คือจะไปดูว่ากระบวนการมีช่องโหว่ตรงไหนต้องไปปิดตรงไหนจะดูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งคุณประกรณ์บอกว่าเราต้องกำจัดคนที่ขาดจริยธรรมให้ออกจากระบบป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบมากที่สุดเราต้องมุ่งมั่นทำในเรื่องนี้นะคะส่วนที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปตรวจคะแนนจากกระดาษคำตอบแล้วก็ไปพบว่ามีคนคะแนนไม่ตรงกันมากกว่า 5,000 คนนะคะก็ถามต่อว่าเอ๊ะคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยไหมท่านก็บอกว่าคือเรื่องนี้ต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เลขากพ.ทำหนังสือขอข้อมูลในนามของคณะกรรมการไปแล้วก็นำเข้ามาประกอบการพิจารณาเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจในเรื่องนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่ากสท.นะคะก็ต้องไปดูว่าพอเกิดเหตุแบบนี้จะต้องทำอย่างไรได้บ้างค่ะส่วนปปช.นะคะก็วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็สนธิกำลังกับทางตำรวจบุกเข้าไปค้นคอนโดของรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยวันนี้ปปช.ก็ประชุมกันชุดใหญ่เลยนะคะมีมติให้รับคดีทุจริตเป็นคดีพิเศษแล้วสำหรับการขยายผลเรื่องนี้นะคะก็คือไปเจอพฤติกรรมไปเจอหลักฐานสำคัญค่ะที่อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกไปแก้ไขคะแนนแล้วก็เรียกรับเงินแล้วเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่มีการกล่าวหาที่มีความสำคัญระดับประเทศที่ประชาชนสนใจมีผลกระทบวงกว้างเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษดังนั้นเตรียมจะเอาผิดบุคคล4กลุ่มด้วยกันก็คือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่ไปแก้ไขคะแนนของคนสอบพวกนายหน้าที่ไปเรียกรับเงินแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขในกระดาษคำตอบรวมไปถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วยการไต่สวนเรื่องนี้นะคะทางปปช.บอกว่าจะประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปไม่ได้หมายความว่าให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษนะอันนี้คือขอเจ้าหน้าที่จาก DSI เพื่อเข้ามาช่วยปปช.ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวอัปเดตเพราะว่ามีรายงานล่าสุดนะคะว่าคุณแมนรัตน์รัตนสุคนหนึ่งในกรรมการปปช.ประกาศขอถอนตัวจากการพิจารณาสำนวนคดีนี้แล้วค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ในโซเชียลเขามีการเปิดชื่อคนที่เกี่ยวข้องออกมาเยอะมากประมาณ55คนน่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็พบว่าภรรยามีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีนี้ด้วยนะคะซึ่งตามรายงานข่าวตอนนี้มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 6,014 รายครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐนายหน้าคนที่แก้ไขคำตอบและผู้ที่เข้าสอบด้วยเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนช่วงหน้าใครรอเรื่องของ Early Retire เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
17: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
18: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
19: เสียวฟันน่ะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพร
2: นายกเพราะว่ายังเหลืออายุราชการอีก1ปีก็เดี๋ยวรออัปเดตเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าส่วนเรื่องของการทุจริตสอบค่ะอย่างที่อัปเดตให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะทีนี้เราย้อนกลับไปช่วงเช้านิดนึงเพราะว่าทางปปช.เนี่ยเขาก็สนธิกำลังกับตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราม8เป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานค่ะมีตำแหน่งเป็นอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีการโยงข้อมูลในเรื่องนี้ว่าอาจจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องการเขียน TOR ล็อกเอาไว้นะคะก็ต้องมีการไปหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะจากการตรวจค้นห้องพักนี้ตามรายงานข่าวเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานใดๆเพราะว่าห้องนี้ไม่ได้มีคนอยู่มานานแล้วนิติของคอนโดก็ให้ข้อมูลยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้เลยเกินครึ่งปีแล้วค่ะรายงานข่าวยังบอกด้วยว่ารองผู้ว่าคนนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองใครที่เป็นผู้เสียหายถูกเรียกรับเงินจากการสอบท้องถิ่นนะคะรัฐบาลเขามีช่องทางให้ร้องเรียนได้สามารถแจ้งไปที่สายด่วน1111นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะคะหมายเลข1567ค่ะต่อกันอีกปมร้อนนะคะอันนี้ก็ถูกจับตาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยใครเป็นข้าราชการบ้างที่มีอายุงานเยอะๆหน่อยนะคะหรืออาจจะอายุประมาณสัก40อยากเออร์ลี่รีไทร์กันไหมคะวันนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดเรื่องการเออร์ลี่รีไทร์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าช่วงอายุเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อายุ40ปีอย่างเดียวนะแต่ว่าเลนส์ของช่วงอายุอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45ปีเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญด้วยคุณประกรณ์บอกว่าถ้าให้คนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วเปิดเออร์ลี่นะคือเขาอายุเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าออกไปแล้วเขาจะไปทำมาหากินอะไรล่ะการจะไปเขาเรียกว่ารีสกิลเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องยากเพราะว่าทักษะในปัจจุบันเราก็อยู่ในยุคของ AI หลายคนยังตกงานอยู่เลยคนอายุน้อยๆยังตกงานอยู่เลยปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในไทยนะคะเรียนจบแล้วเจอเทคโนโลยี AI คนเหล่านั้นเขาก็ออกมาเป็นผู้ประกอบการได้หมายถึงว่าในช่วงเลนส์ของอายุที่เปิดให้เออร์ลี่อย่างเช่นไปเปิดร้านอาหารใช้ AI เข้ามาช่วยทำงานกับโซเชียลมีเดียดังนั้นถ้าจะให้คนที่เขาอายุมากๆให้เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะยิ่งลำบากค่ะแล้วก็เขามีครอบครัวที่ต้องดูแลขณะเดียวกันการตัดสินใจจะเออร์ลี่นะคะ คุณประกรณ์บอกว่าคนที่เขาเลือกจะสมัครใจเออร์ลี่เนี่ยนั่นแสดงว่าเขาต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งอยู่แล้วก็เลยยึดมาตรการ Early Retire แบบสมัครใจถ้าลาออกแล้วว่าเห็นว่ามีหนทางไปได้ดีกว่าก็สมัครใจ Early Retire ได้นะคะก็จะวางอายุไว้ที่40ปีขึ้นไปค่ะเบื้องต้นก็ถามว่าจะกี่คนใช่ไหมรองนายกประกรณ์บอกว่าตัวเลขก็หลักหมื่นคนขึ้นแหละแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะคะส่วนเรื่องการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดนะคะก็จะมีกรณีของน้องแอร์มินาแอร์สาวที่ขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้วก็อีกคดีหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะร้อยตำรวจเอกหญิงคนหนึ่งไปรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือย30กระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็ซุกกัญชาไว้ในกระป๋องด้วยต่อมาจีนเขาก็มีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าคือตัวเธอเนี่ยก็ไม่ทราบว่าข้างในกระป๋องลูกเดือยมันเป็นยาเสพติดใช่ไหมปรากฏว่าเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พูดถึงความคืบหน้าทางคดีล่าสุดบอกว่าทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติ

ชียลเป็น

Tamam.

Thank you.

่วงดึกของวันศุกร์นี้หลายพื้นที่ก็เตรียมมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดย้ำเตือนใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ช่วงนี้

中干过。

0: เข้าเมืองเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวรัสเซียเป็นสมาชิกขบวนการหลอกลวงออนไลน์แบบโรแมนซ์แกมได้มีปลายทางมีหมายจับออกมาแล้วนะคะคือศาลจังหวัดสมุทรปราการในคดีร่วมกันช่อกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำโปรไฟล์อ้างว่าเป็นนักบินหลอกเหยื่อที่เป็นคนไทยสูญไปกว่า4ล้านบาทเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบหาจนรู้ตัวว่าผู้ต้องหาเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เลยตรวจสอบและนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไปพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการต้องสงสัยหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายนะคะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสายด่วนสตม.ได้เลยหมายเลข1178ค่ะอ่ะก็หมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสิงสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimistเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2อิวก้าโฟและอิวก้าซิกเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่และประเภทที่3ฟาอีสต์28เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นใบอีก46คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยเริ่มส่งเรือใบบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์การแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง ี่ยงพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมรวม240คนเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตซึ่งนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ด้วยโอกาสนี้ขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปลขบวนเรือเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยนอกจากนี้พระปรีชาสามารถยังเป็นที่ประจักษ์หลังทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33ได้สำเร็จจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นทั้งนี้เขื่อนราชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาในการนี้เสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2530การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้รวมถึงยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องและพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพ แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรของกฟผ.ที่นำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาซึ่งเดิมชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านชลประทานและการผลิตไฟฟ้าแก่ราษฎรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนว่าเขื่อนราชประภาอันมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักร Life of the Kingdomโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภท Optimist ชาย Optimist หญิง Optimist อายุต่ำกว่า12ปี Ilka 4 Ilka 6และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายพร้อมกันนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายจากนั้นทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยตลอดสองข้างทางมีราษฎรจำนวนมากจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเรือใบและพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จละไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตรวม8รูปการได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนทำให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุด เวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและวัดอนงคารามประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและพระพิธะและพระพิธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปโดยสวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางเช่นกันเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมจะสวดพระพิธรรมในบทต่างๆเช่นบทพระธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะบทสวดสหัสนัยโดยบทสวดหลักได้แก่บทพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุรชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระประสงค์ร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวดีร่วมกับวาโก้สร้างสรรค์คอลเลกชัน Limited Edition ตั้งแต่ปี2023จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Design ทันสมัยนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ วันนี้ที่โรงแรมเฮลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2569 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ยกระดับการวางแผนการกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10/2569ซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการขยายผลจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เช่นมานูก้าฝรั่งและกาแฟทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานตามแผนแม่บท3ปีและสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลนอกจากนี้ได้ติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งงานนี้มุ่งเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวงอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ6หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนการส่งเสริมผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทบทวนผลงาน3ไตรมาสที่ผ่านมาเพื่อปรับแผนรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งเน้นการวิจัยนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารยานภัทรโคตรสาขาณบ้านเลขที่60/252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพลทหารนรินทร์สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันนี้ที่ศาลาประชาคมหมู่6ตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569โอกาสนี้นายวัชระฉัตรวิริยะรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคัดกรองตรวจโรคผู้สูงอายุห่างไกลโรคควบคู่กับให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม494คนซึ่งกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุรองลงมาคือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายและระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจำนวน17คนจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีด้วยทรงมีแนวพระนโยบายที่มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียววันเฮลขององค์การอนามัยโลกซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาวะของประชาชนให้เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติในทุกมิติหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชาพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาละวันจังหวัดพิจิตรและวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทังกวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเตยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดศรีสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนายกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มและวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบนิกรและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัด กระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบ้างและโรงเรียนปางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการชุบชีวิตภูมิปัญญาไทยและงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นจนเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงในทุกภูมิภาคแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและในวันเดียวกันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูอาจารย์บุคลากรนักเรียนรวมถึงนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณประตูอนงคลีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9 เดือน

0: และคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: พรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: และกระทรวงยุติธรรมออกเอกสารแจ้งเหตุโยกย้ายปลัดกระทรวงขณะที่มีรายงานว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมยื่นใบลาออกแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สส306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขตามสวแก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีอภิสิทธิ์หนุนหลักการนิรโทษแต่หวั่นล้างผิดคดีหัวสวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายซึ่งประเด็นสำคัญที่สวแก้ไขคือมาตรา11โดยกำหนดว่าผู้กระทำผิดซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในขณะกระทำผิดนั้นที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายกฎหมายสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีได้แต่เพิ่มข้อยกเว้นว่าไม่ให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยพักดีสนับสนุนร่างแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่กังวลต่อการนิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา124และมาตรา184รวมไปถึงมาตรา190ซึ่งเกี่ยวข้องกับความลับทางราชการและการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดรวมไปถึงการหลบหนีทางคดีนายพิสิทธิ์เวชชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยแต่เห็นว่าประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มคือการแก้ไขมาตรา11ที่ตัดสิทธิเยาวชนในคดีมาตรา112ออกไปจากกระบวนการฟื้นฟูฝากฝังของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติเห็นด้วยแต่กังวลว่าอาจจะถูกตีความให้ครอบคลุมไปถึงคดีหัวสว.เมื่อปี2567ที่อยู่ในระหว่างการไต่สวนของกกต.หากไม่ต้องการให้เกิดความกำกวมกฎหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าความผิดมาตราใดที่ต้องยกเว้นจากการนิรโทษกรรมจากนั้นสมาชิกได้มีการลงมติเห็นชอบ306เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและได้รับความเห็นชอบจากสภาให้ดำเนินการในขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงยุติธรรมออกเอกสารชี้แจงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
14: ดยระบุว่าตามที่ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนางพงศวรรณ์นีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนนั้นกระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าการรับโอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในระดับเดียวกันโดยเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งกำหนดให้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุหรือรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความเหมาะสมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายและการรับโอนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการรวมถึงตามมติคณะรัฐมนตรีและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ขณะที่มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าเมื่อประมาณ 15:00 น.วันนี้นางพงศวรรณ์ นีลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นใบลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อน
15: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
17: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
16: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
17: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
16: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
17: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
16: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
17: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
17: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
18: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
17: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
19: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081808009 081 808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
20: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
21: Beautiful Music
20: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงรังพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอส

31 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พลเอกชัยพฤกษ์จางบทบาทกรมน.ย้ำเป็นการกลางบูรณาการงานความมั่นคงพร้อมยืนยันไม่มีปฏิบัติการ IO กับประชาชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียืนยันว่ากอรมน.ไม่ได้มีภารกิจเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นหน่วยงานแกนกลางในการบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนเลขาธิการกอรมน.ระบุว่าบทบาทสำคัญขององค์กรคือการประสานหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำงานร่วมกันโดยยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือรวมถึงการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนซึ่งสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงเปรียบเสมือนกองกลางที่เชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งพร้อมเปิดรับการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO พลเอกชัยพฤกษ์ยืนยันว่ากอรมน.ไม่มีภารกิจไม่มีเครื่องมือและไม่มีการดำเนินการ IO กับประชาชนรวมถึงไม่เคยจัดซื้อเครื่องมือสปายแวร์ตามที่มีการกล่าวอ้างโดยการดำเนินงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงานเท่านั้นขณะที่กรณีข้อร้องเรียนเรื่องทหารผียืนยันว่าหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังแห่งหนึ่งในย่านอ่อนนุชกรุงเทพมหานครหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากจีนไม่เสียภาษีและไม่ผ่านอย.เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่ายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 500,000 บาทพร้อมแจ้งข้อหานางสาวลำไพกรรมการบริษัทในฐานช่วยซ่อนเร้นหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่านำเข้ามาโดยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทีมนักตบสาวไทยพ่ายสหรัฐ3เซตรวดในนัดเปิดสนาม3ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ VNL 2026สนาม3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มรั้งอันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มนำที่1ของลีกแมตช์นี้โค้ชออสส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์วิชยากกรำสศิภพรจันทาวิสูตรแก้วกระยากมุนทลาและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่สหรัฐนำมาโดยจอร์ดินพอเตอร์กัปตันทีมและจอแดนทอมสันดาวตบของทีมซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐไม่ได้แพ้ไป3เซตรวด21ต่อ25 18ต่อ25และ20ต่อ25ทำให้ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะไป2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐทำผลงานชนะ8นัดแพ้เพียง1นัดมี23คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:20 น.เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: ทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีลีลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกิ่งด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่นี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
0: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

แลเฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงทุกข์ใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: เนี่ยอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
1: อ้าวยังไงอ้วงงง
2: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
1: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
2: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
3: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
1: ้แล้วสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
3: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
1: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
3: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
2: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
3: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
3: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
1: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั่งเมืองไม่มีหรอ
2: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ

0: รื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์คลับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: างจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาธิษฐานไหว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่สายใหญ่ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข้าวพี่ดี
0: ก็สมใจพี่แล้วนะยอดดวงใจน้องจงมาเริ่มชีวิต

0: จะมอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
1: ่จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้คน

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือ

0: และก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทน

0: องมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทานเจได้บุญไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยนะคะที่หันมากินเจแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้มากินเจกับตนด้วยอาหารเจทุกชนิดล้วนทำมาจากพืชผักนะคะผักบางชนิดก็ห้ามทานบางคนทานเจเพราะว่าร่างกายปฏิเสธอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดคือทานเข้าไปแล้วก็อาจจะมีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็เลยหันมาทานเจค่ะหรือว่าบางคนนะคะเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างๆเอาไว้ดูเล่นครั้นไปเห็นไก่ที่เขาฆ่าแล้วก็วางขายเป็นตัวๆก็เลยนึกถึงไก่ที่ตนเลี้ยงทำให้เกิดความสลดสังเวชกินไก่ไม่ลงแล้วก็เลยรู้สึกเหม็นคาวกลิ่นสัตว์นะคะหันมากินเจไปก็มีค่ะบางคนกินเจเพราะว่าความเชื่อคิดว่ากินเจแล้วได้บุญก็เลยหันมากินเจค่ะแต่ก็ยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่จึงมีการดัดแปลงรูปร่างของแป้งที่นำมาประกอบอาหารให้มีรูปร่างคล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลากินแล้วจะได้หายอยากก็พอแก้ขัดไปได้บ้างนะคะทีนี้บางคนนะคะถูกเพื่อนชักชวนเรียกว่าเซาซีก็แล้วกันค่ะให้กินเจอ้างว่าได้บุญมากเขาก็เลยไปกราบถามพระอาจารย์ว่ากินเจแล้วได้บุญจริงหรือถ้าได้บุญพวกวัวควายกระต่ายเขากินกันแต่หญ้านะคะมันก็คงต้องได้บุญด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ท่านตอบว่าบุญนั้นได้มาจากการทำความดีเว้นจากการทำความชั่วประกอบแต่การบุญการกุศลสัตว์กินหญ้ามันไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญกินเจแต่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงแล้วทำผิดศีลทำชั่วทำบาปสิ่งที่ได้ก็คือบาปกินอาหารครบทุกหมวดหมู่หรือว่ากินเจก็ตามแต่ถ้าเว้นจากการทำความชั่วทำบาปทำแต่บุญกุศลอย่างนี้จึงจะได้บุญนะคะคงจะทำให้ความเข้าใจในเรื่องของการกินเจของคุณผู้ฟังกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะว่าจะรับประทานเจหรือไม่หรือว่าจะทานบ่อยแค่ไหนแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: หล่าเอ้ยท่านเจ้าได้ยินเสียงที่แม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านนะเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้าหลายหลาย
1: มาลูกล่ะยับก็มาแม่ที่ผูกแขนให้ห้าอีกขวดนี้ห้าอีกขวดนี้ดีขวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มาน

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรก็พอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนี่ครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อ ับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
2: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนครั้งยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชีข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซื้อชีข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
2: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัฒน์เลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับเราก็ไปรับจัด
2: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัฒน์ได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเราพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
2: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจให้กับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนเทศกิจจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
2: ขอขอบคุณคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
0: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2: คุณอีปื

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507980

0: 082-0812-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีหลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีหลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้

0: ได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
1: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
0: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยงั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
1: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
2: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอยากให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเรื่องเขาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: น ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอากาศแจ่มใสพร้อมๆกันครับ
1: ส่งกำลังแรงใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตจำเป็นจะต้องมีขวัญมีกำลังใจนะครับในการที่จะได้ประคับประคองชีวิตน้อยๆนะครับของเราเนี่ยนะครับให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆจนกว่าชีวิตจะหาไม
2: ่ครับ
1: ครับ
2: ทุกชีวิตก็ต้องเจอกันทั้งนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
2: มีอุปสรรคมากน้อยนะก็ต้องเจอนะครับ
1: ไม่มีใครเลยที่จะไม่มีอุปสรรคนะครับชีวิตมีอุปสรรคก็เป็นเหมือนด่านทดสอบขวัญกำลังใจนั่นเองนะครับชีวิตที่ราบรื่นหมายถึงไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆเลยเนี่ยนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือไม่มีสีสัน
2: ครับ
1: ไม่มีอะไรท้าทายเลยนะครับนักเรียนอยากจะสอบเข้าโรงเรียนไหนก็เข้าไปได้หมดเลยไม่ต้องสอบไม่ต้องแข่งขันกันเนี่ยก็คงจะล้นนะ
2: ครับก็เลยต้องจัดให้มีการแข่งขัน
1: ใช่ฮะ
2: คือในระบบการเรียนที่ไม่มีการแข่งขันนะฮะโดยเฉพาะติวเตอร์ทั้งหลายก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้เรียนแข่งกับเพื่อนเนี่ยนะฮะไม่พัฒนานะ
1: ใช่
2: แต่ผมว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยติวด้วยกันเนี่ยนะฮะมันก็ต้องทำเวลานะต้องดูเวลาในการทำข้อสอบอะไรต่าง
1: ๆครับ
2: คือต้องพัฒนาไปด้วยกันนะนะมันจะเกิดการพัฒนาแบบนั้นเนี่ยนะ
1: คือธรรมชาติมันก็คือมันมีการแข่งขันกันอยู่ในเส้นทางอยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะครับบางคนก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ชนะตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมกับสิ่งมีชีวิตที่พยายามจะมาเกิดแต่ว่าเราชัยชนะได้มาเกิดเนี่ยนั่นคือชัยชนะแรกของทุกคนนะที่ได้ชัยชนะมาแล้วก็ให้สู้กันต่อไปแม้ไม่คิดจะสู้แต่ชีวิตมันก็บังคับให้สู้ใช่ไหมครับเราบอกโอ้ผมไม่สู้ใครแล้วผมยอมมันจะยอมไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่จะต้องต่อสู้เช่นเอาง่ายๆแค่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเราต่อสู้กับอะไรบ้างตื่นมากระหายน้ำมันก็ต้องหาน้ำมาช่วยบำบัดอาการกระหาย
2: ครับสู้ความหิวเนี่ยแน่นอน
1: หิวข้าว
2: ตั้งแต่เช้าเลย

0: ใช่ครับชักหิวข้าวก็ต้องหาแล้วเรื่องอื่นอาจจะต้องพักไว้ก่อนวางไว้ก่อนช่วงนี้เนี่ยชักจะหน้ามืดแล้วนะฮะหิวก็ต้องไปบรรเทาเวทนาเก่าคือความหิวแต่ถ้าไปบำรุงบำเรอจนเกินไปมันจะเกิดเวทนาใหม่คือความแน่น
1: ครับ
0: ครับเป็นโทษเป็นภัยคืออิ่มจริงแต่มันอิ่มเกินเนี่ยนะครับ
1: นะฮะวันก่อนก็ไปดูคลิปสำหรับคนที่ต้องเตรียมตัวเมื่อสูงวัยโดยเฉพาะคนที่50อัพครับคุณตุทีฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าพวกระบบกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยนะฮะจะอ่อนแอลงกล้ามเนื้อมันจะหายไป
0: ครับ
1: แต่หากว่าเราไม่ได้เสริมโปรตีนที่แบบเพียงพอเนี่ยมันก็จะมีอาหารอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: สำหรับคนที่เนี่ยอายุ50บวกเนี่ยนะครับ
0: แสดงว่าเรา
1: ไข่ต้มอะไรพวกเนี้ยนะ
0: กำลัง
1: สำคัญ
0: เข้าสู่เกณฑ์นี้แล้วสิอายุของเราเนี่ยนะ
1: ใครเข้าเกณฑ์นี้ก็ต้องพยายามไปศึกษาดูว่าเราก็ทานอะไรได้บ้าง
0: ครับแต่ในเมื่ออยู่ในช่วงขาลงใช่ไหมฮะ
1: ขาลงเลยเนี่ย
0: ในช่วงขาลง
1: ถ้าลงรีบๆนี่ก็นะขาปิดขาแพงได้ขาลงเนี่ย
0: ใช่ครับมันลงทุกอย่างนะฮะความจำก็ลดลงไม่สามารถที่จะจดจำข้อมูลต่างๆได้แม่นยำเหมือนสมัยยังเด็กๆนะครับเรื่องร่างกายยิ่งลดลงนะฮะกำลังแขนกำลังขากำลังการมองเห็นก็ลดลงกำลังแห่งการได้ยินก็ลดลงนะครับสมองนะฮะความจำก็ลดลงทีนี้เมื่อลดลงนะฮะสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือประคับประคองหรือยื้อนะให้ได้ใช้งานนานเท่าที่สามารถจะทำได
1: ้
0: นะครับคนแก่อายุ 70-80 แล้วไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นโรคความจำเสื่อมนี่ถือว่าสมองใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คิดเลขประจำนะฮะอย่างน้อยก็เดือนละ2ครั้งคิดหนักๆเนี่ยนะฮะโอ้ความจำจะดีนะ
0: หรือไม่ก็มีลูกหลานมาพูดมาคุยมากระตุ้นสมองอยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมฮะก็คือไม่ห่างหายจากลูกหลานลูกหลานมาเยี่ยมมาหาก็ให้เล่าความหลังให้เล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องประวัติศาสตร์อะไรต่างๆที่เมื่อ 50-60 ปีที่แล้วเป็นอย่างไรนะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่มีลูกหลานอยู่ใกล้ชิดแบบนี้เนี่ยก็ได้บริหารสมองนะ
1: ครับ
0: นะครับสามารถที่จะทำให้สมองนั้นได้ใช้งานอยู่เสมอไม่เสื่อมง่ายๆแต่ถ้าไม่ได้เจอผู้คนเลยนั่งเหงาๆนอนเหงาๆอยู่ที่บ้านไม่ได้พบปะพูดคุยอะไรกับใครเลยทีวีก็ไม่ได้ดูวิทยุก็ไม่ได้ฟังนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะมีอาการค่อนไปทางซึมเศร้านะครับเหงา
1: แต่บ้านเราก็ยังดีหน่อยครับคุณสุธีฮะก
0: ็
1: คือว่ายังสามารถที่จะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนบ้านได้บ้างโดยไม่ต้องมีการนัดหมายแต่สำหรับบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้นะวันก่อนก็ไปดูคลิปของสวีเดนนะ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณไม่นัดก่อนที่จะเข้าบ้านเขาเนี่ยคุณลำบากนะ
0: เป็นบุกรุกเลย
1: เขาไม่ทำกันจะไปโซฟงเซอร์ไพรส์นี่ไม่ได้ถึงจะเป็นเพื่อนกันก็แล้วแต่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต้องล่วงหน้าว่าวันนี้คุณว่างไหม
0: เป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหม
1: ใช่เขาจะคำนึงถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากที่สุดนะ
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนกันแต่บ้านเรานี่ยังเซอร์ไพรส์ได้นะ
0: โอ้เซอร์ไพรส
1: ์อย่างเช่นผมก็อาจจะไปบ้านคุณสุธีนะไอ้ฮิ้วเงาะไปให้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ได้อย่างนี้ได้นะ
0: อาจจะมาเห่านิดหน่อย
1: แต่นู่นไม่ได้อยู่ไปเซอร์ไพรส์ไม่ได้นะคุณต้องนัด
0: ครับคนไทยเขาจึงบอกว่าเวลาไปเยี่ยมไปหากันเนี่ยนะเขาก็จะตะโกนเสียงไปก่อนนะเสียงไปก่อนตัวเรียกชื่อเรียกอะไรล่ะตะโกนโวกเวกให้ได้ยินก่อนอ่ะพอให้เจ้าตัวหรือเจ้าของบ้านพอรู้ตัวว่าจะมีคนมาหามาเยี่ยมปัจจุบันก็อาจจะเพิ่มทำเป็นกริ่งไว้เป็นเครื่องเตือนนะอยู่หน้าบ้านกดกริ่งสักหน่อยแต่ก็ต้องดูเวลาหน่อยก็ดีนะครับถ้าหากว่ายามวิกาล 3-4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าหลับนอนไปแล้วแล้วก็คงจะไม่เหมาะไม่ควรในเรื่องของเวลาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์นี่เขาจึงบอกว่าไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเรานึกอยากจะโทรหาใครเราโทรเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี่บอกว่าการโทรนี่มันก็เป็นสิ่งที
1: ่
0: ละเอียดอ่อน
1: ดูแม้แต่การส่งไลน์ก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือบางคนเวลาส่งเนี่ยปลายทางที่รับเนี่ยเสียงตุ้งตังตุ้งตังเลยแต่มันจะมีระบบที่ให้คุณส่งไปเมื่อไปเข้าเครื่องของอีกคนนึงมันก็จะเตือนก็จริงแต่จะไม่มีเสียง ผมก็ไปศึกษาเหมือนกันนะสมมติว่าส่งในยามค่ำคืนเพื่อนอาจจะมาเปิดอีกทีตอนดึกๆมากๆหรือว่าตอนเช้าเนี่ยเมื่อเขามาเช็คไลน์โอเคแต่ว่าระหว่างที่เขาพักผ่อนเขาจะไม่ได้ยินเสียงที่เราส่งไป
0: ครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได
1: ้มันตั้งค่าได้
0: ตั้งค่าได้คือแต่บางคนตั้งค่าไม่เป็นไงพอตั้งค่าไม่เป็นเนี่ยโอ้โห
1: ตุ้งตั้ง
0: ตุ้งแล้วไม่ใช่ส่งภาพเดียวส่งไปเป็นชุดแล้วคิดดูมันจะดังสั่นสะเทือนขนาดไหนนะครับแล้วคนบางทีหลับไปแล้วเนี่ยสะดุ้งตื่นบางคนเนี่ยโอ้โหตกใจนะนอนไม่หลับเลย
1: เรื่องของลูกชายผมมาตอน 4-5 ทุ่ม
0: ครับ
1: เพื่อนแกล้งกันเขาแกล้ง
0: เนี่ยนะเรื่องแบบนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตเหมือนกันในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนยังไม่มีไลน์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เมื่อสัก 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการส่งไลน์กันอย่างมากก็ส่งจดหมายถึงกันต่อมาก็มีโทรศัพท์เนี่ยพอมีโทรศัพท์ปั๊บเนี่ยต่อมาก็จะมีโลกออนไลน์แบบนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันที่บอกว่าโทรศัพท์แม้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกแต่บางครั้งผู้รับสายไม่สะดวกรับสายนะครับก็ให้เข้าใจได้ว่าอาจจะไม่สะดวกนะครับเขาก็จึงใช้วิธีการอาจจะส่งเป็นข้อความไปก่อนสักหนึ่งข้อความนะครับว่าสะดวกรับสายไหมนะครับทางโน้นถ้าเกิดเขาสะดวกเขาอาจจะตอบกลับมาว่าสะดวกโทรมาได้เลยหรือถ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องโทรไปลองโทรไปสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดังสัก 4-5 ตื้อเนี่ยแล้วไม่ยอมรับสายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาติดธุระอยู
1: ่ได้อีกสักครั้งนึงสัก2ครั
0: ้
1: งอย่าเกิน
0: ไม่ควรเกินนั้นนะครับ
1: เป็นมารยาท
0: ก็กลายเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับจริงๆยากตั้งแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์แหละนะครับพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ว่ากิจโฉมนุสสัปปติลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ยากนะครับและกิจฉามกิจฉังมัจจานะชีวิตังคือการรักษาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากคือหลังจากเกิดมาแล้วที่ว่ายากเนี่ยนะ
1: ครับ
0: การประคับประคองให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะครับปลอดจากโรคปลอดจากภัยต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องยากสังเกตดูว่าพ่อแม่ใช้เงินไปกับการดูแลชีวิตของลูกเนี่ยต่อคนต่อหัวเนี่ยกว่าจะหยัดยืนอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับการเรียน
1: ค่อนข้างจะเยอะ
0: ก็เยอะการรักษาพยาบาลก็ไม่ใช่น้อยเรียกว่านู่นแหละฮะจนกว่าจะเรียนหนังสือจบอ่ะนะครับพ่อแม่ก็ต้องเตรียมสรรพกำลังทุกอย่างนะครับในการดูแลลูกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้นะครับในการที่จะได้ประคับประคองชีวิตซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องของความประหยัดนะฮะความประหยัดมัธยัสถ์เนี่ยเป็นหลักการที่ในหลวงรัชกาลที่9ตรัสถึงบ่อยๆแล้วก็ทรงทำให้ดูด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นหลักการทรงงานข้อหนึ่งในเรื่องของความประหยัดเนี่ยในหลวงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างนะครับเช่นเรื่องอะไรหลอดยาพระสีทน
1: หลอดยาสีฟันนั่นเองนะครับ
0: ทรงใช้อย่างคุ้มค่าเรียกว่าจนหยดสุดท้ายละรีดจนกระทั่งหลอดยาพระสีทนเนี่ยแหมแบนราบเลยแล้วก็มีฉลองพระองค์
1: ครับ
0: ฉลองพระองค์นี่ก็คือเสื้อหรือสูทที่พระองค์ทรงสวมใส่นั่นเนี่ยนะครับพระองค์ทรงใช้ซ้ำได้นะครับโดยที่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรนะครับคนทั่วไปถ้าเป็นคนมีชื่อมีเสียงหน่อยโดยเฉพาะนักร้องนักแสดงอะไรต่างๆเขาไม่ค่อยใช้ซ้ำ
1: กับกลัวคนอื่นจำได้
0: กลัวจำได้เอ๊ะใส่เชื่อเสื้อนี้อีกแล้ว แต่สำหรับในหลวงไม่ได้ทรงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอายอะไรกลับเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำเป็นการประหยัดทรัพยากร
1: ครับ
0: นะครับฉลองพระบาทอีก
1: รองเท้าน
0: ะรองเท้าที่เราคนไทยก็คงทราบกันว่าเมื่อพื้นของฉลองพระบาทในหลวงสึกนะหรือว่ามันเหลือบางแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ส่งนำไปให้ช่างซ่อมรองเท้าได้ซ่อม
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งในการใช้สิ่งต่างๆอย่างประหยัดเพื่อประโยชน์นะ
1: นะฮะก็เราได้ฟังแล้วเราก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได
0: ้
1: สังเกตชุดนอนของเรานะครับ
0: ครับ
1: แต่ชุดนอนเนี่ยกางเกงนอนเนี่ยมันจะยืดก่อน
0: ครับ
1: ขอบยางอ่ะผมซ่อมนะผมซ่อมคุณดูดี
0: ครับ
1: ก็ให้แม่ให้ช่างเนี่ยช่วยรอออกมาแล้วก็ใส่ยางยืดใหม
0: ่ใส่ยางใหม
1: ่ไม่กี่สิบบาทก็ใช้ได้อีกนะ
0: ได้ต่อ
1: ครับเพราะว่าเนื้อผ้าเราค่อนข้างที่จะดี
0: ครับ
1: ครับ
0: ผ้าขาวม้าสิฮะง่ายดี
1: ง่ายไหมผมตัวนี้ผมใช้นะ
0: เออละฮะ
1: ผมใช้ผมเลิกใช้พวกผ้าที่แบบนุ่มๆที่ซับน้ำ
0: ครับ
1: ผมใช้ผ้าขาวม้าแบบทอมือนะที่แม่ของพวกเขาส่งมาให
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทอจากโรงงานนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชาวบ้านเขาทำกัน
0: ครับ
1: ผ้าก็จะนุ่มหนาหน่อย
0: ใช่ครับ
1: แต่ซับน้ำได้ดีพอสมควรนะ
0: ผ้าขาวม้าเขาบอกมันไม่ใช่แค่เพียงให้ความอุ่นกายนะครับแต่ยังให้ความรู้สึกอุ่นใจด้วยโดยเฉพาะผ้าขาวม้าที่แม่ทอให้นะฮะหรือของฝากจากญาติมามอบให้มันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลที่ชัยพัฒนาเนี่ยนะครับได้เคยเล่าเอาไว้นะครับว่ากองงานในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยในหลวงเนี่ยทรงเบิกดินสอ12แท่ง
1: ครับ
0: เดือนละแท่งนะครับใช้จนกระทั่งกุดและใครก็อย่าไปทิ้งของท่านนะทรงประหยัด
1: คือ
0: ใช้จนกุดเลยนะครับเป็นต้นแบบทุกอย่างนี้มีค่าสำหรับพระองค์หมดเลยทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวังจะสั่งให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบคือผู้ที่มาถวายงานพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะพระราชทานกำลังใจแล้วก็บอกว่าใช้อย่างรอบคอบให้ประหยัดนะครับขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้เองในท้องถิ่นแล้วก็ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนหรือว่าใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนักนะครับดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ป่าคือถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวมันก็สมบูรณ์ของมันเองนะ
0: ใช่ครับใช่ครับจะสังเกตดูว่าตอนที่เรายังเด็กๆกันนะครับเราเห็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับชาวบ้านหากจะไปตัดส่วนใหญ่ก็ตัดเพียงเพื่อเอาไปใช้ตามความจำเป็น
1: ตามครัวเรือน
0: เ
1: สาเรือนอะไรพวกนี้นะ
0: เสาเรือนเอาไปทำฝาบ้านเอาไปทำพื้นบ้านใช้เท่าที่จำเป็นนะฮะแต่ไม่ได้คิดการเพื่อจะไปทำในเชิงอุตสาหกรรมไม้อะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ไม่ได้คิดหวังอะไรที่จะเป็นลักษณะของการทำลายป่าไม่เลยนะฮะนั่นคือวิถีของคนดั้งเดิมก็ใช้วิธีแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักของการประหยัดการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองแล้วก็ครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในอนาคตโดยเฉพาะคนที่กำลังแบบมีรายได้ทำมาหากินได้คล่องได้สะดวกเนี่ยก็บอกว่าอย่าได้ประมาทไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมวันข้างหน้ามันอาจจะไม่คล่องตัวไม่ได้คล่องมือแบบนี้วันนั้นจะรู้เลยว่าโอ้โหนี่ถ้าเราไม่เก็บแล้วเราไม่ประหยัดเนี่ยวันนั้นก็คงจะแย่แน่ๆเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ให้มีก๊อก2ก๊อก3บ้างก็ดีนะชีวิตนะ
0: ใช่แล้วก็ส่วนรวมก็พลอยได้รับอานิสงส์ด้วยนะครับอย่างเช่นที่ทำงานเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้มาอยู่ที่ทำงานเนี่ยแอร์นี่ฉ่ำเหลือเกินนะเปิดให้เต็มที่ไฟก็เปิดให้ทุกดวงไปนะครับแต่จริงๆแล้วลืมไปว่าเมื่อทุกๆหน่วยงานรวมๆกันเนี่ยพลังงานของชาติก็หายไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับใช่ใช้ไฟเยอะนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลนะใช้เดือนหลายตังค์นะฮะ
0: ครับเพราะฉะนั้นขอให้คิดว่าทุกการใช้พลังงานมันก็คือเงินที่ต้องไหลออกไปต้องเสียไปถ้าเรารู้จักคุณค่าในเรื่องนี้เราก็จะได้ช่วยกันประหยัดเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมส่วนรวมอยู่ได้เราก็
1: อยู่ได
0: ้อยู่ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยนำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังเป็นบทเพลงสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่าเกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดินครับ

0: ทเพลงเกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดินนะครับนึกถึงท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
1: เจ้าของวลีนี้นะครับ
0: เจ้าของวลีนี้นะครับท่านไปที่ไหนไปบรรยายให้โอวาทอะไรต่างๆท่านก็จะยกวลีนี้มากล่าวอยู่เสมอว่าเกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดินนะครับแผ่นดินมีบุญมีคุณกับเรานะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เราได้ยืนได้อาศัย
0: ครับ
1: ทำกิจการอะไรต่างๆนะครับ
0: ครับถ้าเราประหยัดมัธยัสถ์นะครับเท่ากับเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างหนึ่งทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินอย่างหนึ่งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณรู้ค่านะครับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9จริงๆก็มีหลายข้อนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความประหยัดมัธยัสถ์แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราคนไทยเห็นก็คือทำสิ่งต่างๆอย่างเรียบง่ายนะครับอย่างเรียบง่ายบางครั้งเนี่ยนักวิชาการสมัยใหม่เขาก็พยายามที่จะอ้างอิงหลักวิชา
1: อ
0: ้างอิงตำรับตำราทางตะวันตกกันนะครับ
1: ครับ
0: พระองค์บอกว่าบางอย่างนั้นอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นอ้างอิงหลักวิชาขนาดนั้นนะครับแค่อาศัยความรอมชอมนะหรือความเข้ากันได้กับธรรมชาติของชุมชนของชนบท
1: ครับ
0: นะครับดูหน้างาน
1: อ
0: ่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: นะครับ
1: อย่าติดตำราจนเกินไป
0: ใช่ฮะถ้าติดตำราจนเกินไปบางครั้งก็อาจจะสะดุดนะครับพัฒนาต่อไปไม่ได้ตำรานั้นก็เป็นการประมวลจากประสบการณ์บางส่วนเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นใช้อะไรก็ใช้อย่างประหยัดเพื่อที่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้มีจับจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อรับประกันเพราะในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนครับศักยภาพในการหาทรัพยากรของเราก็ลดลงแน่ๆแต
1: ่
0: ทรัพยากรที่หาตอนหนุ่มๆเนี่ยเหมือนที่ใครหลายคนคร่ำครวญบอกแหมสมัยที่ทองราคาบาทละ 5,000 ทำไมเราไม่ซื้อเก็บไว้นะครับ
1: นะต้องถามว่าตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร
0: ่จริงนะคงไม่ได้นึกถึงอนาคตขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับตอนนี้ยังทันไหม
1: ตอนนั้นผมจำได้ที่ทองบาทละ 5,000 กว่าเนี่ย
0: ครับ
1: เงินเดือนผม 6,360
0: ประมาณนั้นแหละตอนที่บรรจุใหม
1: ่ครับ
0: ครับผมอีกสักเพลงหนึ่งนะเพลงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็เริ่มต้นจากการตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณอย่างเช่นคุณแม่เพลงแหล่เพลงนี้ครับชื่อเพลงแม่ครับ

0: บทเพลงแม่นะครับตอบแทนพระคุณของท่านลูก10คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกข์หนักนะ
1: ครับ
0: คุณแม่เลี้ยงได้สบายแต่บางทีแม่คนเดียวลูก10คนเลี้ยงไม่ได
1: ้บ้านเราก็นะก็ตามวิถีของคนไทยระเบียบปฏิบัติก็ลูกก็ต้องเลี้ยงดูแม
0: ่ครับ
1: เพราะรัฐไม่ได้มีสวัสดิการอะไรขนาดนั้นกับต่างประเทศที่หลายคนใฝ่ฝันเนี่ยนะคร
0: ับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามีแม่ที่รักเราและเราก็รักแม่ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแล้วมีคุณค่านะครับอย่างน้อยก็ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปครับวันนี้เวลาหมดเวลาอย่าลืมนะครับประโยชน์สูงประหยัดสุดนะครับประหยัดเรียบง่ายจะได้ประโยชน์สูงสุดศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
1: นพดลทิติภาธร
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นำคณะหารือความร่วมมือทุกมิติเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงและกรมการขนส่งทางบกปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม11กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เสี่ยวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: นางสาวรัชดาธาราดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองปูรุตาจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยประเทศมาเลเซียปัจจุบันเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะขับเคลื่อนในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการขนส่งทางบกปรับลดราคาค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคม69หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการปรับลดอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบันทางนี้ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34.94 สตางค์ต่อลิตรทางคณะอนุกรรมการจึงพิจารณาอัตราค่าขนส่งหรือค่าโดยสารโดยมีมติในการปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางในหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มตั้งแต่วัน

0: 21กรกฎาคมนี้สำหรับการยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าโดยสารอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติเอาไว้สำหรับการปรับลดราคาค่าโดยสารนั้นได้มีการพิจารณาตามสูตรการคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับลดลงและปรับขึ้นได้ตามสถานการณ์ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: สภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
2: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ับเอง
1: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
0: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
1: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
0: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะหู้ร้อน
1: ก็เท่านั้นแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
0: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
1: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
1: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
1: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
0: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
1: ลิเลี้ยงมาไหลโอ้ป้ากิ่งรวยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
0: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
1: ลิล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
1: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
1: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูกนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz